0: เดี๋ยวรอบที่3แคสเปอร์รูทนักเทนนิสมือ16ของโลกและเป็นมือ15ของรายการจากนอร์เวย์ชนะทอมมี่พอคู่แข่งชาวอเมริกันมือ21ของโลก3-2เซต4-6 6-7 ไทเบรก4-7 6-4 7-6 ไทเบรก7-4 และ7-5สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจอส.1 FM 90

0: ความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ครับ
2: ครับอยู่ในช่วงเสาร์ปลายเดือนนะครับ
1: ครับใกล้จะถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาวันพรุ่งนี้แล้วครับ
2: 31พฤษภาคมใช่ไหมครับพรุ่งนี้
1: ใช่ครับวันที่ชาวพุทธทั่วโลกได้น้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกนะครับในโอกาสวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานครับ
2: ครับหลายคนก็เตรียมตัวไปเวียนเทียนนะครับ
1: ครับ
2: ตามวัดวาอารามต่างๆนะนอกจากจะเวียนเทียนแล้วก็ลองมาเวียนในใจดูบ้างนะครับ
1: ครับ
2: เวียนเพื่อที่จะละเพื่อที่จะลดอะไรต่างๆนะที่เราเคยมีมากๆเนี่ยนะครับ
1: ครับการ
2: กิเลสหลายกองนะครับ
1: ใช่ครับการที่พระพุทธองค์ได้เสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกก็เพื่อที่จะได้เปิดโอกาสให้มนุษยชาติได้เวียนเข้ามาดูหัวใจของตัวเองนี่แหละนะครับว่ายังมีอะไรที่จะต้องขัดสีฉวีวันบ้างนะฮะเพราะว่าธรรมชาติของโลกของเราที่วุ่นวายเต็มไปด้วยทุกนานาประการเนี่ยนอกจากทุกจากตามจากธรรมชาติแล้วนะครับความทุกข์อย่างหนึ่งก็คือกิเลสของคนกิเลสของมนุษย์นี่แหละนะครับที่ทำให้เกิดความวุ่นวายวกวนมีปัญหาสารพัดนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพนะครับเสด็จอุบัติมาเพื่อสร้างความสงบสุขให้แก่ชาวโลกนะครับเพราะฉะนั้นสหประชาชาติก็เลยประกาศให้วันวิสาขบูชาเนี่ยนะครับเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติหรือวันสำคัญสากลของโลกด้วยครับ
2: ครับก็คงจะเห็นว่าถ้าหากว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วโลกนี้ก็คงจะสงบสุขมากยิ่งขึ้นนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: เพราะในยุคที่เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์เนี่ยนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะการที่เราจะสโลไลฟ์นี่แทบจะไม่มีเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: ต้องทำงานแข่งกับอะไรก็ไม่รู
1: ้ครับในส่วนของกองทัพบกเองนะครับก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังพลและครอบครัวของกองทัพบกเนี่ยนะครับที่ปฏิบัติงานต่างๆเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับบางคราวบางช่วงก็อาจจะมีช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดนะครับในยามที่มีสถานการณ์ต่างๆนะครับในยามที่ปกติเนี่ยก็จัดให้มีการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารรวมไปถึงการส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรมด้วยนะครับอย่างเช่นในช่วงนี้นะครับซึ่งก็จะใกล้ถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนนะครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับกองทัพบกก็ได้จัดกิจกรรมหรือโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติแล้วก็จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยในคราวเดียวกันในช่วงเดียวกันนี้เลยนะครับ
2: ครับใช่ครับเห็นว่าทางกรมยุทธศึกษาฐานบกเขาก็จัดพิธีด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคือเป็นแม่งานเลยนะครับในการจัดอุปสมบทหรือจัดปฏิบัติธรรมเพราะว่ากรมยุทธศึกษาทหารบกเนี่ยก็มีกองอนุศาสนาจารย์นะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งคณะอนุศาสนาจารย์เองก็จะเป็นผู้ดำเนินการในการเตรียมการต่างๆตลอดถึงการอบรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในช่วงที่บวชอยู่หรือในช่วงที่ปฏิบัติธรรมนะครับช่วงที่บวชนี่ก็ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับส่วนการปฏิบัติธรรมเนี่ยไปจัดอยู่ที่วัดตาลเอน อยู่ที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
2: ครับกำลังพลของกองทัพบกมีทั้งหมด49นายใช่ไหมครับ
1: ที่เข้าร่วมนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับใช่ครับที่ปฏิบัติธรรมก็49 นายที่บรรพชาอุปสมบทก็เช่นเดียวกันนะครับ
2: ครับ
1: เกินพระชนมพรรษานะก็คือพระชนมพรรษาของพระบรมราชินีใน48พรรษา4รอบนะครับ
2: ครับก็เกินมา1นะคร
1: ับ ใช่ครับ
2: เป็นลับเป็นเคล็ดลับของคนไทยด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: เวลาจัดงานฉลองอายุเนี่ยนะครับก็มักจะบวก1นะครับ
1: ใช่ครับอย่างเช่นสมมติว่าทำบุญอายุ50ปีจะนิมนต์พระมา51รูปอะไรเงี้ยนะ
2: เป็นเคล็ดว่าคือให้มีอายุยืนขึ้นไปเรื่อย
1: ๆเพิ่มขึ้น
2: นะฮะ
1: ครับนะแล้วก็ในช่วงของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้นะครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนสายบุญนะทั่วประเทศเลยร่วมสร้างมหากุศลครั้งใหญ่เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาโลกนะครับโดยการเรียกอะไรไป
2: หมุดนะ
1: ใช่แลนด์มาร์คแลนด์มาร์คแห่งศรัทธาใช่ไหม
2: ครับ
1: ครับครับ
2: จุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาหลายคนคงจะงงว่าจะสวดยังไงครบ1ล้านจบ
1: ครับ
2: จริงๆถ้าร่วมใจกันสวดเนี่ยนะฮะ1ล้านเนี่ยแป๊บเดียวนะฮะดูสิประชากรเราเท่าไหร่ล่ะ
1: ครับครับครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนนะฮะ10วัดสำคัญทั่วไทยเช่นวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับ
2: ครับถ้าทางใต้นครศรีธรรมราชก็มีที่วัดธาตุน้อยวัดของหลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับ
1: ครับถ้าเป็นที่จังหวัดแพร่ก็วัดพระยาพระบาทมิ่งเมืองครับ
2: ครับที่พะเยาก็ที่วัดศรีโคมคำครับ
1: ครับมีพระเจ้าตนหลวงนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ที่เพชรบูรณ์ก็วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วครับ
2: ครับแล้วก็ที่สกลนครครับที่วัดพระธาตุเชิงชุม
1: ครับสงขลาก็วัดต้นเลียบครับ
2: ครับแล้วก็ที่สุโขทัยนะฮะวัดตระพังทองครับ
1: ครับจังหวัดอุตรดิตถ์วัดพระบรมธาตุทุ่งยางครับ
2: ครับแล้วก็ที่อุทัยธานีนะครับวัดอุโปสกา
1: อุโปสถารามอุโปสถารามเนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศในช่วงของวันวิสาขบูชานี้นะครับท่านไหนที่จะเตรียมตัวไปทำบุญหรือไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดติดต่อกันเพราะว่ามีวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาในวันจันทร์ที่1มิถุนายนด้วยนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับ
2: ครับขับรถขับราก็รักษาเรื่องของกฎเรื่องของระเบียบนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก็ขอให้เจอเพื่อนร่วมทางที่ดีนะ
1: ครับ
2: การเจอเพื่อนร่วมทางที่ดีนะก็ทำให้เราประสบความมีโชคชัยนะครับคุณสตรีฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่ามีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นบนท้องถนนบางคนคิดว่าโอ้ชีวิตก็ดำเนินมาได้ด้วยดีนะไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าพอมีปัญหาอย่างไปเฉี่ยวไปชนเขาเนี่ยนะฮะบังเอิญว่าแหมเพิ่งไปงานปาร์ตี้สังสรรค์มาไปดื่มไปกินมาด้วยเนี่ยนะฮะ
2: โอ้
1: โหมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นไม่ประมาทนะดีที่สุดเลยครับตามที่พระพุทธเจ้าได้ประทานโอวาทไว้ก่อนปรินิพพานเนี่ยนะครับเนี่ยชัดเจนเลยนะครับ
2: เรื่องของการดื่มเรื่องของการขับเนี่ยนะครับโอ้โหนี่สำคัญมากนะ
1: ครับ
2: คือหลายคนก็บอกว่าประเทศไทยเรานี่ก็เสรีดีนะบางคนก็เดินดวดเบียร์อาริกัน
1: ใช่ครับ
2: ก็มีแต่ต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยทำไม่ได้นะครับคุณสุดีนะฮะ
1: โอ้ครับ
2: รุ่นพี่ผมเพื่อนผมเล่าให้ฟังบอกเนี่ยอยู่ๆเนี่ยคุณจะแบบคลื่มอกคลื่มใจเดินชิวๆไปริมถนนแล้วก
1: ็ครับ
2: กระป๋องเบียร์หรือว่าขวดเบียร์เดินจิบไปเรื่อยๆเนี่ยนะโดนตำรวจจับได้นะครับ
1: โอ้นะพาให
2: ้ขี่ข้างทางเนี่ยโหโดนจับขังคุกสักหนึ่งคืนก็จะขังสักหนึ่งคืนถ้ารุ่นพี่เคยเล่าฟังว่าเพื่อนเขาโดนมาแล้วนะโดนที่สหรัฐอ่ะโดนขังคุกไปหนึ่งคืน
1: มีหน้าละต่างชาติจึงมาทำแบบนี้ที่เมืองไทยก็คิดว่ามันทำได
2: ้บ้านตัวเองทำไม่ได้ไง
1: เก็บกดนะอยากจะทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วเมืองไทยนี่เสรีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยนะ
2: ช่
1: ทำอะไรตามใจคือไทยแท้ใช่ไหมมันก็ไม่น่าจะเอาทุกเรื่องนะฮะ
3: ครับ
1: เว้นไว้บ้างก็ดีนะครับเอาไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีสำคัญนะครับในการถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับโอ้นับว่าเป็นช่วงเวลาที่พี่ๆน้องๆทหารหลายนายเลยนะครับได้เตรียมความพร้อมด้วยการซักซ้อมในกระบวนครั้งนี้นะครับอันนี้ก็ต้องดำเนินการโดยหน่วยงานอย่างเช่นกองทัพภาคที่1กรมสรรพาวุธทหารบกนะครับเห็นภาพข่าวนะมีการซักซ้อมกันอย่างขมักเขม้นเลยทีเดียวครับ
2: ครับการซ้อมก็เพื่อที่จะให้พร้อมเพรียงนะครับ
1: ครับ
2: ก็ต้องซ้อมนะฮะ
1: ใช่ครับในส่วนของเตาเผานะครับหลายคนก็คงเห็นข่าวเนาะโรงงานบริษัท ST Frame and Truss นี่นะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลโพสามต้นอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่นะครับได้มีการส่งขบวนรถบรรทุกเตาถวายพระเพลิงและฐานประกอบนะครับจากอยุธยาเข้ามายังท้องสนามหลวงนะครับเพื่อที่จะได้ประกอบกับพระเมรุมาตรครับเมื่อวันก่อนนะครับเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับช่วงเวลาประมาณไม่ใช่วันนี้วันที่28สิวันที่28พฤษภาคมช่วงเวลา 18:12 นาทีเลข12ก็มาจากวันพระราชสมภพก็คือ12สิงหาคมนะครับครับ
2: ครับที่เคลื่อนออกจากโรงงานเนี่ยก็เพื่อนำไปประกอบกับพระเมรุมาตรที่ท้องสนามหลวงนะ
1: ใช่ครับ
2: และผู้ใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งก็มีพนักงานของโรงงานและประชาชนที่ทราบข่าวก็ยืนสวมชุดดำมารอส่งขบวนรถบรรทุกนะฮะ
1: ครับ
2: แบบเงียบสงบแล้วก็ยืนด้วยอาการโศกเศร้านะครับ
1: ครับคือบางคนกลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยนะครับยกมือไหว้เหนือเสียงน้อมส่งงานสถาปัตยกรรมสำคัญเพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งนี้นะครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ยนะครับก็เคยได้ถวายงานครั้งสำคัญเมื่อคราวถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่9ด้วยนะครับ
2: ครับโอ้นะฮะก็แสดงว่าก็มีประสบการณ์อยู่นะครับ
1: ครับก็นับว่าได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่นะครับที่บริษัทนี้หรือโรงงานนี้ได้มีส่วนได้ร่วมในพระราชพิธีครั้งสำคัญครับ
2: ครับเอาละครับไปกันที่ข่าวน้องๆฐานกองประจำการกันบ้างก็ดีเหมือนกันนะฮะคุณตุ๊ด
1: ดีครับ
2: ช่วงนี้ก็ฝึกกันถึงไหนแล้วนะฮะ
1: ครับตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนเรียกว่าจะเข้าสู่เดือนที่2แล้วนะนะครับอีก2วันนี้ก็จะเข้าสู่เดือนที่2แล้วหลังจากที่เข้ามาอยู่ในกรมกองตั้งแต่ช่วงวันที่1พฤษภาคมเป็นต้นมานี่ก็จะครบเดือนแล้วครับ
2: ครับน้องๆก็คงจะเริ่มปรับตัวอะไรต่างๆได้มากขึ้นนะครับ
1: ร่
2: างกายก็คงจะกำยำแข็งแรงมากขึ้นครับ
1: ครับก็มีโอกาสได้พบปะญาติพี่น้องบ้างแล้วจากกิจกรรม Open House นะครับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับหลายคนก็คงจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับหน้าตาอาจจะผิวคล้ำขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับทมัดทแมงขึ้นกระจึงกระจังดึงดังมากขึ้นนะ
2: ครับนี่แหละนะฮะหลายคนก็บอกว่าไม่ต้องเข้าคอร์สรีดน้ำหนักเลยนะครับ
1: ครับ
2: น้ำหนักก็จะลงเองนะครับเพราะว่าได้ออกกำลังกายไงไม่ต้องไปกินยาลดน้ำหนักนะฮะให้เครื่องในนี้ได้รับความยากลำบากนะ
1: ครับ
2: ลดเองดีกว่า
1: คือบางคนก็รู้สึกว่าได้พักผ่อนนะได้พักผ่อนมากกว่าตอนที่อยู่ที่บ้านอีกนะ
2: ครับ
1: คืออยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะปล่อยชีวิตแบบชิวๆเนี่ยนะครับตีหนึ่งตีสองก็ยังไม่นอนนะบางทีก็ไปตื่นเอาเที่ยงวันอะไรเงี้ยนะครับก็คือเวลาไม่แน่นอนนะครับแต่พอมาอยู่ที่กรมที่กองเนี่ยนะมีระเบียบมีวินัยมีเวลาชัดเจนนะว่าทำอะไรตอนไหนอย่างไรเนี่ยเหมือนร่างกายมันก็พลอยมีวินัยตามไปด้วยนะครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: การวินัยการมีวินัยเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญในการที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาชีวิตต่อไปนะครับเมื่อตรวจประจำการไปแล้วนะ
1: ครับหรือไม่ก็บางคนอาจจะ สารฝันต่อไปนะฮะเป็นใน10ทหารบกนะมีการจุดประกายความฝันสู่เส้นทางนักเรียนใน10ทหารบกด้วยนะนะ
2: ครับก็เห็นข่าวอยู่เหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
2: ก็น้องคนหนึ่งบอกว่าการศึกษานั้นเปลี่ยนชีวิตได
1: ้ครับ
2: แต่ว่าการที่เขาจะเรียนได้ดีนะฮะระหว่างที่เขาอยู่ในช่วงยากลำบากนั้นไม่มีใครเห็นคือเขามุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านหนังสืออย่างมีวินัยนะครับ
1: โอ้ครับ
2: แล้วเขาก็สามารถที่จะทำตามฝันได้นะครับ
1: ครับที่กองพลทหารราบที่9นะครับกาญจนบุรีนะฮะโดยหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารช่างที่9นะครับดำเนินการอบรมสร้างการรับรู้แล้วก็แนะแนวทางในการสมัครสอบนักเรียนใน10ทหารบกให้แก่น้องๆทหารใหม่ผลัด 1/69 นะครับที่มีความสนใจในการก้าวสู่เส้นทางรับราชการทหารอาชีพนะฮะเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
2: ครับเขาก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมตัวการสอบนะครับว่าต้องเตรียมยังไงนะ
1: ครับ
2: และที่สำคัญก็คือเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจตรงนี้สำคัญนะฮะ
1: ครับ
2: บางคนก็อาจจะท้ออยู่บ่อยเพราะว่าอาจจะวิชาการไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะปานกลางปานกลางไม
1: ่
2: รู้จะไหวไหมนะแต่ว่าการที่ครูเนี่ยครูฝึกเขาก็พูดในการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยเด็กก็สามารถที่จะน้องๆฐานกองบัญชาการก็จะฮึดได้เหมือนกันนะฮะ
1: ครับเกิดลูกฮึดขึ้นมานะ
2: ครับ
1: ว่าดูสิขนาดคนอื่นเขาดูแย่กว่าเราอีกนะดูจากผลการเรียนนะผลการเรียนบางคนมาเล่าให้ฟังบอกโอ้จริงๆผมก็ไม่ได้เรียนเก่งอะไรเลยแต่ว่าพอได้รับคำแนะนำนะฮะแล้วก็มีขวัญมีกำลังใจอ่านหนังสือมากขึ้นหน่อยก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นข้าราชการจนถึงทุกวันนี้บางคนเนี่ยก้าวไปเป็นนายร้อยนายพันเป็นนายพลก็มีเนี่ย
2: ก็มีตัวอย่างให้เห็นนะครับก็การที่จะสามารถที่จะทำตามฝันได้เนี่ยนะมันก็ต้องผ่านจุดที่มีความยากลำบากครับคุณสุดีฮะ
1: ใช่ครับ
2: คือบางคนนี่ก็แบบเวลาจับหนังสือมาเนี่ยอ่านได้ไม่ถึงหน้าหาวง่วง
1: ยานอนหลับชั้นดีเลยฮะ
2: โอ้โหว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือต้องผ่านจุดนั้นให้ได้ก่อนนะฮะอันดับแรก
1: ครับ
2: ทำยังไงไม่ให้ง่วงแล้วก็มีความกระตือรือร้นมีความตื่นตัวนะฮะ
1: ครับธรรมชาติเนี่ยนะฮะก็บอกว่ามักจะยอม
2: ใช่ของมันเคยของมันเคยทำแบบนั้นไง
1: ครับ
2: เวลาจับหนังสือมาอ่านไปได้สักแป๊บเดียวหาวแล้ว
1: ครับ
2: แต่ถ้าเล่นเกมต่อสู้ก็ได้เป็นชั่วโมง
1: ใช่มันถูกจริตนะอะไรก็ตามที่มันตรงกับกิเลสนะตรงกับกิเลสคือกิเลสมันชอบมันก็กระตุ้นให้ทำสิ่งนั้นต่อไปนะครับจนกระทั่งบางทีมันเอาชนะไงฮะเอาชนะสามัญสำนึกเอาชนะสิ่งที่ดีๆที่อยู่ภายในใจพูดง่ายๆคือมารชนะเทพ
2: ครับ
1: นะครับในการฝึกเนี่ยถ้ามีกฎมีระเบียบนะฮะมีบทลงโทษนะฮะมีกติกาแล้วก็มีหมู่คณะนำพาไปเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะมี

0: นะฮะไม่เคยทำร้ายใครนะสักวันหนึ่งก็ต้องสำเร็จนะครับ
1: ครับให้กำลังใจกันนะครับในการก้าวเดินต่อไปโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในวัยเรียกว่าเป็นที่พึ่งของครอบครัวต่อไปนะครับหลายบ้านนะเป็นลูกชายคนเดียวนะ
0: ครับ
1: พ่อแม่ก็กำลังที่จะเข้าสู่วัยเกษียณหรือวัยชราชราแล้วก็หวังพึ่งลูกชายคนนี้แหละนะครับถ้าเกิดว่าลูกชายตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแล้วก็มีการมีงานทำที่มั่นคงพ่อแม่ก็เบาใจโล่งใจครับ
0: ครับเอาละครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์เรื่องของเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติ
1: ครับ
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกันนิดนึงครับคุณสุธีฮะ
1: ครับเชิญเลยครับ
0: ก็มีเห็นบอกว่ามีจำหน่ายเข็มละ300บาทนะครับส
1: ั่
0: งจองเข็มที่ระลึกผ่านทาง Thailand Post Mart ก็ได้หรือว่าจะไปที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าจะซื้อเข็มที่ระลึกเนี่ยที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศนะถ้าหากจะซื้อนะก็ซื้อได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ครับ
1: อ๋อครับ
0: แต่ถ้าที่ไปรษณีย์เนี่ยต้องมีการสั่งจองนะครับ
1: ครับอ้าวครับแล้วก็สำนักพระราชวังก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์นะครับก็ลงนามถวายพระพรได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้ครับ
0: ครับง่ายที่สุดเข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับ
1: แ
0: ล้วก็พิมพ์เป็นภาษาไทยว่าหน่วยราชการในพระองค์นะครับ
1: ครับ
0: ก็ขึ้นแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไปนะฮะ
1: ครับ
0: เพื่อถวายพระพรชัยมงคลครับ
1: ครับไปดูเรื่องของการเชิดชูเกียรติวีรบุรุษผู้กล้าส่งต่ออนาคตทางการศึกษาแก่บุตรกำลังพลชายแดนครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ท่านแม่ทัพภาคที่2พลโทวีรยุทธรักษิณนะครับพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนทิชารักษิณนะครับประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่2ก็ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเปรมตินสูลานนท์จังหวัดนครราชสีมาประจำปี2569ครับให้แก่บุตรของกำลังพลที่เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่อาคารยุทธวิชัยกองพลทหารราบที่3ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: ครับในพิธีนั้นเต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อทุกคนได้หวนรำลึกถึงช่วงเวลาและความยากลำบากตามแนวชายแดนที่กำลังพลทุกนายได้แสดงออกถึงความกล้าหาญและความเสียสละยอมอุทิศเลือดเนื้ออวัยวะหรือแม้กระทั่งชีวิตของตนเองเพื่อพิทักษ์รักษาพื้นแผ่นดินไทยให้มีความสงบนะครับ
1: ครับสำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวกำลังพลเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังเป็นสัญลักษณ์แทนคำขอบคุณความห่วงใยแล้วก็การเชิดชูเกียรติจากมูลนิธิเปรมตินสูลานนท์รวมถึงสังคมไทยที่มีต่อครอบครัววีรบุรุษพร้อมทั้งมุ่งหวังให้เด็กๆทุกคนเนี่ยนะครับนำความภาคภูมิใจในสายเลือดของผู้กล้ามาเป็นพลังขับเคลื่อนในการดำเนินชีวิตตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปครับ
0: ครับก็มีคุณพ่อนะฮะเป็นต้นแบบอยู่แล้วนะในเรื่องของมีความกล้าหาญและก็ความเสียสละนะครับ
1: ครับลูกพ่ออย่าท้อเด้อทำนองนั้นนะฮะ
0: ครับ
1: ครับเพราะพ่อก็เป็นนักสู้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นลูกก็ต้องสู้นะครับสู้สร้างชีวิตเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวโดยเฉพาะนามสกุลนะเห็นนามสกุลที่เป็นนามสกุลของวีรชนหรือวีรบุรุษเนี่ยนะฮะนะก็เชื่อว่าน่าจะนำพาความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นต่อไปครับ
0: ครับเห็นว่าทางกรมน.เขามีการปล่อยขบวนยานพาหนะลำเลียงวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆสนับสนุนภารกิจเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับ
1: ใช่ครับ
0: อืม
1: ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาในการที่ให้กำลังใจกันนะครับแม้ว่าในยามปกติคือยังไม่มีสงครามไม่มีความเรื่องราวปะทะใดๆนะครับแต่ว่าการเตรียมความพร้อมก็ยังจำเป็นอยู่เสมอนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: นพดลทิติภาธร
1: แล้วพบกันใหม่ครับ
0: สวัสดีครับ

0: ครับสวัสดีครับ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
2: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

าเป็นมาเป็นไปเอาเบียร์จนเย็นมาลองข้อนี่พอสิบอสันมันบ่เป็นแต่อยู่มันอารมณ์หมุนหันเป็นขั้นเนื้อขั้นตัวได้จักป๋องปันก็ห้องหัวจ๋ามันสิได้สุซ่ายามราตรีมืดสลัวมันสิได้หายใจคล่องๆคั่นได้เบียร์จักป๋องคือสิหายปวดหัวความ

ล้มมันสิได้สูบฉีดดื่มเบียร์วันละนี้ให้มันจิตแจ่มใสบ่มีเงินก็อาศัยลูกหลานพ่อได้มาต่อต้านความดันต่ำทุกข้ามไปย่ำใดสิมีบุญมีงานพ่อได้เสียงกลับบ้านขวดสองขวดแน่กะใครเมื่อใดบ่ได้กินมันวิ่นหัวมันหน้ามือตามัวคือจังตัวฮอนสิเป็นไข่ความดันต่ำต้องใส่ใจอย่างคักหาสักล่องงักๆซอยบ่ทันตายใดจังสิล่ะคนเป็นความดันต่ำตกแรงมากคำๆมันต้องหาแนวมากกะใส่พ่อบักหำมันทำแล้วหิ้วฟ้าวไปพ่อบักหำมันทำแล้วหิ้วฟ้าวไปควายหน้ามือตาลายมันหายใจบ่ค่อยกะละละละละละละไปไปเอาพ่อไปเอามาเส้นไหนก้อนก็ได้

มันสิได้สูบฉีดดื่มเบียร์วันนี้ให้มันติดแจ่มใสบ่มีเงินก็อาศัยลูกหลานพ่อได้มาต่อต้านความดันต่ำทุกข่ำไปย่ำใดสิมีบุญมีงานพ่อได้เสียงกลับบ้านขวดสงขวดแน่กะไข่มือใดบ่ได้กินมันวินหัวมันหน้ามือตาบัวคือตั้งตัวฮอนสิเป็นไข่ความดันต่ำต้องใส่ใจอย่างคักหาสักล่องงักงักซอยบ่ทันตายใดจังสิล่ะคนเป็นความดันต่ำตกแรงมากคำคำมันต้องหาแนวมากกะใส่

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันห่วงมันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกทุกมันทุกอะไรมันทุกใจ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคุณปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
1: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
2: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณา

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 7 วัน 7 วัน 7 วันดีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ปิดตามประเด็นร้อนรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
9: นายกเยือนฝรั่งเศสพบประธานาธิบดีมาครงชี้แจงชายแดนไทยกัมพูชาย้ำไทยปกป้องอธิปไตยไม่ใช่ผู้รุกรานขอยูเนสโกสำรวจมรดกโลกฝั่งไทยด้วยสีหศักดิ์โต้กลับปรักสุคนในเวทีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหลังพาดพิงถึงไทยว่าลุกล้ำดินแดนยืนยันไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงและไม่มีนโยบายอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนประเทศเพื่อนบ้านโฆษกกองทัพเรือโต้ข่าวปลอมเปิดให้เดินทางและขนส่งสินค้าข้ามชายแดนพร้อมเปิดภาพไลฟ์สดจุดผ่านแดนถาวรบ้านประกาศบ้านแหลมจันทบุรีและบ้านหาดเล็กจังหวัดตราดยังปิดตลอดแนวสามารถตรวจสอบได้อธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยระบุถูกดิสเครดิตขณะที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงมติสภาผู้แทนราษฎร308-126เสียงไม่ส่งตัวสสชนพัฒน์ให้ DSI ดำเนินคดีระหว่างสมัยประชุมโดยสสส่วนใหญ่ให้เหตุผลต้องคงหลักการคุ้มครองการทำหน้าที่ของสสในสมัยประชุมสภากระทรวงคมนาคมเปิดผลสอบกรณีเครถไฟสีคิ้วและคานปูนพระราม2ถล่มผิดพลาดด้านระบบความปลอดภัยทั้งระบบงานก่อสร้างปฏิบัติการข้ามขั้นตอนผู้อำนวยการสำนักสืบสวนปปช.เข้าพบตำรวจคดีเมาแล้วขับชนไรเดอร์เสียชีวิตที่จังหวัดนนทบุรีก่อนเข้าขอขมาครอบครัวผู้เสียชีวิตแต่ถูกเพื่อนไรเดอร์ต่อยจนปากแตกเจ้าตัวยืนยันไม่ติดใจเข้าใจความรู้สึกพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตประธานกรรมการปปช.และอดีตกรรมการปปช.พลตำรวจเอกวัชรพลและสุภาคนละ3ปีกรณีไม่เปิดเผยข้อมูลนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก่อนอนุญาตให้ประกันตัวในชั้นระหว่างอุทธรณ์ศาลฎีกาพิพากษาเอกราชช่างเหลารองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงมีคำสั่งตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตคดียักยอกเงินสหกรณ์ครูขอนแก่นศาลอาญายกฟ้องธนาธรปมไลฟ์สดวิจารณ์วัคซีนโควิดชี้เป็นการวิจารณ์การบริหารงานของรัฐบาลโดยตรงไม่ใช่การดูหมิ่นสถาบันตามมาตรา112ทักษิณเข้ารายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรกหลังได้รับพักโทษยิ้มทักทายสื่อบอกสุขภาพดีตามประสาคนแก่หาเสียงเลือกตั้งสนามกทมคึกคัก KPI โพลเผยคะแนนนิยมชัดชาติยังนำห่างขณะที่บรรยากาศหาเสียงเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาคึกคักไม่แพ้กันกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการสกัดอีโบลากักตัวผู้เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดา21 วันยังไม่ถึงขั้นแบนหรือห้ามเข้า ปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนเริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนนี้ผ่านแอปเป๋าตังมติสภาคว่ำตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อท่ามกลางความเห็นต่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: จะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: การเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับบริการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพธีรเทพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเปิดเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายค่ะโชคดีที่ได้เกิดเป็นคนไทยนะคะอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยค่ะทำอะไรดีๆด้วยนะคะแล้วก็เดือนหน้านะคะก็อีกสัก2วันเท่านั้นค่ะก็มีงานดีๆนะคะก็ทางรัฐบาลค่ะเชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนด้วยค่ะในด้านของการจัดตั้งเป็นต้นหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมกับเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาภิไธยสท.นะคะประดับด้วยผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนมิถุนายนถือว่าเป็นเดือนสำคัญนะคะก็หรือไม่ก็ถ้าใครอยากจะเป็นการดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางกรมประชาสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ข่าวแจ้งจากทางกรมของสำนักพระราชวังนะคะแจ้งในด้านของการเข้าพระบรมราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามก็ในช่วงของวันที่3แล้วก็วันที่4มิถุนายนค่ะก็มีงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะคือวันที่3มิถุนายนค่ะงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันงดการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะตลอดทั้งวันด้วยค่ะส่วนวันที่4มิถุนายนค่ะก็จะมีการปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่ในช่วงของเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 15:30 นโดยเข้าแล้วก็ออกทางประตูสวัสดิโสภางดการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันนะคะแต่ว่าในส่วนของทางกองทัพบกก็มีการจัดกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลตรงนี้ค่ะก็จัดกิจกรรมกันมาตั้งแต่ช่วงของเมื่อวันที่19พฤษภาคมจนถึงวันที่5มิถุนายนค่ะที่วัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครนะคะแล้วก็มีการเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชิรยาน200ปีที่คลองสามวากรุงเทพก็อยู่ในช่วงของวันที่1ถึงวันที่4มิถุนายนส่วนในด้านของการลาสิกขาบทก็วันที่นะคะวันศุกร์ที่5มิถุนายนค่ะซึ่งกำหนดการก็เรียบร้อยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของกิจกรรมอื่นก็มีการจัดกิจกรรมในเรียกว่าส่วนกลางภูมิภาคนะคะก็จะมีพิธีถวายสักการะแล้วก็ถวายพระพรชัยมงคลกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติค่ะที่วัดตาลเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์นะคะกิจกรรมบริจาคโลหิตแล้วก็มีกิจกรรมถ่ายชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระกุศลตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าหลากหลายกิจกรรมที่จัดกันขึ้นในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยค่ะก็บอกว่าตรงนี้นะคะคุณอัจฉริยะ สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเป็นการจัดงานเฉลิมพระเกียรตินะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลตรงนี้ค่ะก็คือเรียกว่าอยากจะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะคือก็โดยหน่วยงานสามารถที่จะพิจารณาจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมก็ในช่วงของนะคะจนถึงก็เรียกว่าสิ้นปีเลยก็ว่าได้แต่ว่าในส่วนของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตรงนี้ก็คือมีการดำเนินการกันก็ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30มิถุนายนค่ะก็อย่างที่บอกนะคะจัดตั้งเป็นต้นหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ตรงนี้ค่ะมีการตกแต่งสถานที่นะคะแล้วก็มีการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ตรงนี้ด้วยแล้วก็นะคะในช่วงของวันที่3มิถุนายนก็คือวันพุธค่ะที่ศาลากลางจังหวัดแล้วก็สถานที่ที่เหมาะสมนะคะพร้อมกับส่วนกลางโดยจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกันในช่วงของเวลา 7:00 นเรียกว่าจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลตรงนี้ด้วยส่วนในช่วงของเวลา 17:30 นจะมีพิธีถวายสักการะแล้วก็วางพานพุ่มนะคะอย่างที่3ค่ะก็ในช่วงของเวลา 19:29 นจะมีเขาเรียกว่าเป็นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลตรงนี้ด้วยในส่วนของก็เรียกว่าถ้าเป็นส่วนรวมของประชาชนก็มีการจัดทำเขาเรียกว่าคำถวายพระพรชัยมงคลมีการเผยแพร่ภาพพระราชกิจ
ทางเว็บไซต์หรือไม่ก็เป็นสื่อออนไลน์ของทางจังหวัดด้วยก็อยู่ในช่วงของวันที่1ถึงวันที่30มิถุนายน2569มีการจัดตั้งหรือว่าเป็นโต๊ะให้สำหรับประชาชนนะคะไปลงนามที่สารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือไม่ก็ที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสถานที่ที่เหมาะสมนะคะหรือไม่ก็ถ้าใครไม่สะดวกเดินทางไปจริงๆก็สามารถที่จะเรียกว่าออนไลน์ทางเว็บไซต์กันได้นะคะของหน่วยงานสำหรับกิจกรรมจิตเขาเรียกว่าอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตรงนี้บำเพ็ญสาธารณกุศลนะคะก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดกันได้ของทางช่องทางร่วมมีการประชาสัมพันธ์ของแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ของอำเภอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในพื้นที่นั้นๆก็ประชาชนสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกันได้เรียกว่าเป็นการสร้างตรงนี้นะคะความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่ด้วยแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์หรือว่าเป็นสถาบันหลักของชาติตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าหลากหลายกิจกรรมที่มีการจัดกันขึ้นในช่วงของเดือนมิถุนายนค่ะแล้วก็นะคะก็ในโอกาสตรงนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนกันนะก็เรียกว่ามีการจัดกิจกรรมตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างหรือว่าเป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันนะคะเป็นเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะก็จะมีความหมายตรงนี้นะคะบอกว่าเข็มที่ระลึกก็จะประกอบไปด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มกุฎขัตติยราชนาลีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอักษรก็บอกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์แล้วก็ความงดงามด้วยแสดงถึงวาระสำคัญอันมงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะอักษรตัวสองเสือขีบเดินทองพื้นสีม่วงนะคะก็เป็นสีประจำวันพระราชวันพระราชสมภพนะคะของพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ส่วนอักษรททหารบนเรียกว่าขอบเดินทองสีขอภายในสีเหลืองค่ะเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็มีอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจบืนบนพื้นสีม่วงลายล้อมด้วยสุวรรณเรียกว่าสังวาลประดับเพชรถึง10เม็ดด้วยกันหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะคะก็หมายถึงเลข10นะคะเป็นกำลังวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่ามีความหมายหลายอย่างด้วยนะคะถ้าน้องๆสนใจหรือไม่ก็ถ้าฟังรายการก็สามารถที่จะค้นหาในเว็บไซต์กันได้นะคะก็เป็นอะไรที่ดีๆแล้วก็มีความหมายตรงนี้ด้วยค่ะก็เรียกว่าอยากจะบอกกันนะคะในช่วงของเช้าๆแบบนี้มีการจัดกิจกรรมกันในช่วงของเดือนหน้านะคะมิถุนายนก็เรียกว่าเป็นตลอดทั้งเดือนด้วยหรือไม่ก็จะเป็นการบริจาคโลหิตอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เอาล่ะค่ะช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าเราพักกันสักครู่นึงนะคะหน้าฝนแบบนี้หลายๆคนก็จะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเล่าสู่กันฟังเช้านี้ค่ะบอกว่าสัตว์มีพิษในช่วงหน้าฝนนะคะเราจะรับมืออย่างไรป้องกันกันอย่างไรปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันจะทำอย่างไรกันบ้างนะคะในช่วงของหน้าฝนแบบนี้หรือไม่ก็น้ำท่วมเรียกว่าเป็นช่วงที่สัตว์มีพิษออกมาเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบแมงป่องหรือไม่ก็แมลงก้นกระดกตรงนี้หนีน้ำเข้ามาอยู่ที่บ้านของเราก็จะมีในด้านของวิธีการป้องกันการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเราสามารถจะทำอย่างไรให้ครอบครัวของเรานี่ปลอดภัยทุกคนในครอบครัวในช่วงของฤดูฝนค่ะก็มักจะมีในด้านของฝนฟ้าคะนองด้วยเกิดขึ้นน้ำท่วมน้ำท่วมขังอะไรแบบนี้ปัญหาที่มันตามมาก็มักจะสร้างคือว่าเป็นอันตรายสำหรับประชาชนก็คือสัตว์มีพิษมักจะหนีน้ำเข้ามาหลบซ่อนในบ้านเรือนของเราด้วยซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็จากทางกรมป้องกันขออภัยนะคะทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็บอกว่าสถิติของผู้ที่ถูกสัตว์มีพิษกัดนะคะก็บอกว่าอาจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็สำคัญก็คือในช่วงของฤดูฝนอะไรแบบนี้เราจะเรียนรู้ในด้านของวิธีการป้องกันการปฐมพยาบาลการอย่างไรนั้นก็บอกว่าสัตว์ที่มีพิษอย่างแรกเลยที่หลายๆคนก็คงจะรู้แล้วก็บางคนอาจจะกลัวตรงนี้ด้วยก็จะเป็นงูมักจะหนีน้ำเนี่ยเข้ามาซ่อนอยู่เพราะว่าเป็นพื้นที่แฉะ
นะคะรกทึบหรือแม้กระทั่งในห้องน้ำรองเท้าของน้องๆที่ตอนเช้าไปโรงเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ฝากดูสักนิดนึงนะคะว่ามีอะไรอยู่ในข้างในหรือเปล่าค่ะอย่างแรกเลยนะคะวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นถ้าเราถูกงูกัดอะไรแบบนี้อย่างแรกเลยตั้งสติให้ดีนะคะพยายามจดจำหรือว่าจะเป็นสีลายของงูนะคะหรือไม่ถ้าไวจริงๆก็ถ่ายรูปไวก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่าไปจับก็แล้วกันอาจจะเป็นอันตรายแล้วอย่างที่สองค่ะล้างแผลด้วยน้ำสะอาดนะคะเป็นสบู่ไม่ควรใช้เป็นแอลกอฮอล์หรือไม่ก็บางคนอาจจะเป็นความเชื่อใช้เป็นยาสีฟันทาที่บาดแผลอันตรายเหมือนกันค่ะอย่างที่สามก็บอกว่าเคลื่อนไหวนะคะอวัยวะส่วนที่ถูกงูกัดให้น้อยที่สุดอาจจะใช้เป็นไม้ดามไว้ก็ได้เพื่อเป็นการลดการกระจายนะคะของพิษงูตรงนี้ค่ะแต่ว่าข้อควรระวังก็คือบอกว่าห้ามทำให้แผลฉีกหรือไม่ก็ห้ามเขาเรียกว่าบางคนถ้าถูกงูกัดแล้วอาจจะดูดพิษอะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ก็การขันชนะเขาบอกว่าห้ามทำตรงนี้นะคะอาจจะทำให้เนื้อตรงนั้นตายได้แต่ว่าอย่างไรก็นำส่งโรงพยาบาลอะไรที่ดีที่สุดนะคะก็จะต้องดูด้วยนะคะอย่างที่สองค่ะก็มีหลายขาหน่อยนะคะก็จะเป็นเจ้าตะขาบเป็นสัตว์มีพิษที่เรียกว่าชอบซ่อนตัวอยู่ไม่ว่าจะเป็นในด้านของกองไม้กระถางต้นไม้แม้แต่รองเท้าก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเราถูกกัดแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรอาจจะบวมแดงอะไรแบบนี้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็อย่างง่ายๆนะคะล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำหรือไม่ก็เป็นสบู่แล้วก็จะเป็นการประคบเย็นบริเวณที่ถูกกัดเพื่อเป็นการลดอาการบวมตรงนี้ด้วยหากว่ามีอาการบวมมากขึ้นนะคะสามารถที่จะรับประทานเป็นยาแก้ปวดได้หากว่ามันแพ้รุนแรงหายใจติดขัดหน้ามืดอย่างสุดท้ายนะคะปรึกษาคุณหมอเป็นอะไรที่ดีที่สุดค่ะไปพบแพทย์นะคะอย่างที่3ก็เป็นแมลงเขาบอกว่าเป็นแมงป่องนะคะมักจะซ่อนตัวก็บอกว่าอาจจะอยู่ในรูปในซอกหินแม้แต่รองเท้าเขาก็มาได้เหมือนกันนะคะพิษของแมงป่องเนี้ยอาจจะทำให้เกิดอาการหรือว่าปวดแสบร้อนบวมแดงแล้วก็อาจจะมีไข้ร่วมด้วยตรงนี้ก็จะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นง่ายๆก็อย่างที่

ินหนึ่งอย่างที่หลายๆคนก็คงจะได้เห็นเหมือนกันในช่วงของหน้าฝนแบบนี้นะคะแมลงก้นกระดกนะคะจะเป็นอย่างไรบอกว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันแมลงขนาดเล็กที่มักจะบินมาเล่นไฟในตอนกลางคืนค่ะแล้วก็พิษของเจ้าแมลงชนิดนี้ก็อยู่ในของเหลวในร่างกายนะคะหากว่าเราไปสัมผัสอาจจะทำให้เกิดเป็นรอยไหม้ผุพองแล้วก็เป็นทางยาวอันนี้ก็จะต้องสังเกตดูเหมือนกันนะคะส่วนในด้านของวิธีปฐมพยาบาลง่ายๆเบื้องต้นนะคะถ้าเราถูกตรงนี้อย่างแรกเลยนะคะห้ามเอามือไปตบหรือไม่ก็ขยี้เด็ดขาดเพราะว่าแมลงนะคะเขาบอกว่าบนพื้นผิวเนี่ยเด็ดขาดอาจจะใช้เป็นวิธีที่เราเป่าก็ได้หรือไม่ก็เอาอะไรเขี่ยๆออกไปนะคะอย่าใช้มือตบหรือไปขยี้เขาเด็ดขาดตรงนี้ห้ามด้วยนะคะหรือไม่ก็หาว่าถ้าเราเผลอไปโดนจริงๆก็รีบล้างน้ำสะอาดหรือไม่ก็สบู่นะคะครั้งละหลายๆรอบก็ดีเหมือนกันค่ะหรือไม่ก็ถ้าหากว่าเกิดเป็นรอยไหม้หรือไม่ก็เป็นแผลผุพองตรงนี้ใช้เป็นทาเป็นครีมหรือก็โลชั่นลดอาการของการอักเสบด้วยแล้วก็ไม่ควรที่จะไปแกะหรือไม่ก็เกานะคะหากว่าเป็นแผลที่ลุกลามจริงๆไปหาคุณหมอดีที่สุดค่ะนะคะแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองนะคะจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษตรงนี้ในช่วงของหน้าฝนนะคะก็น้องๆก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เหมือนกันนะคะจัดบ้านเรือนให้เป็นเรียบร้อยตรงไหนที่รกรุงรังนะคะจัดกระถางกองไม้อะไรแบบนี้หรือไม่ก็จะเป็นขยะรอบๆ บ้านจัดการให้มันสะอาดก็แล้วกันนะคะหรือไม่ก็ถ้าจะเดินทางไปไหนเช้าๆนะคะน้องๆนักเรียนไปทำงานคุณพ่อคุณแม่เคาะดูสักนิดหนึ่งนะคะรองเท้าของเรานี่มันมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าค่ะหรือไม่ก็ปิดช่องนะคะตรงไหนที่เป็นบ้านของเราที่มีรอยรั่วรอยโหว่อะไรแบบนี้ปิดให้สนิทก็แล้วกันนะคะถ้าเรานอนหรือไม่ก็ประตูหน้าต่างอะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ก็นะคะใช้ในด้านของไฟส่องสว่างให้เพียงพอก็แล้วกันนะคะติดไฟบริเวณที่รอบบ้านที่เราสามารถที่จะมองเห็นได้ชัดด้วยหรือไม่ก็กางมุ้งเป็นการติดมุ้งลวดตรงนี้ก็เป็นอะไรที่สามารถที่จะป้องกันได้ในด้านของแมลงก้นกระดกตรงนี้ด้วยแล้วก็อาจจะบินเข้ามาในบ้านของเราเนี่ยในช่วงของเวลากลางคืนเพราะว่าในช่วงของฤดูฝนอะไรแบบนี้เรียกว่าสถานการณ์น้ำท่วมด้วยมักจะมีสัตว์ร้ายหรือไม่ก็สัตว์มีพิษเนี่ยอาจจะบอกขออยู่ด้วยนะคะจะทำอย่างไรดีดูแลความสะอาดของบ้านของเราด้วยตรวจสอบสิ่งที่สามารถที่จะทำให้มันก่อเกิดในด้านของอันตรายตรงนี้ด้วยนะคะรวมถึงวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการเรียนรู้นะคะว่าเราถูกสัตว์ที่มีพิษกัดต่อยตรงนี้เนี่ยจะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างไรนะคะลดอาการรุนแรงหรือไม่ก็หากว่าเกิดกรณีที่มันฉุกเฉินจริงๆนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีอาการที่แพ้รุนแรงปรึกษาคุณหมอนะคะหรือไม่ก็เป็นสายด่วนฉุกเฉินอะไรก็ได้สามารถที่จะขอคำปรึกษากันได้เรียกว่าเป็นอะไรที่ในช่วงของอากาศร้อนนะคะเราก็เจอในช่วงของอากาศร้อนแล้วก็เป็นฮิสโตรกกันด้วยแต่ว่ามาช่วงนี้นะคะบางพื้นที่ก็ฝนตกแล้วก็ฝนตกมากๆด้วยนะคะอาจจะเกิดเรียกว่าฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันก็ระมัดระวังเป็นอะไรที่นะคะสัตว์มีพิษนี่มักจะมาอาศัยอยู่ในบ้านของเราในช่วงของฝนตกแบบนี้ก็จะต้องระมัดระวังตัวของเราด้วยค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: นแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้
3: กลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วนะคะบันไดไต่พระจันทร์จะไต่ไปทำอะไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
4: บันไดไต่พระจันทร
5: ์ในป่าที่แสนกว้างใหญ่ใครๆก็มีความสุขยกเว้นเสียแต่เจ้าลิงบูบี้ที่แสนซนวันๆเอาแต่จับผีเสื้อโดดโลดเต้นสารพัดหลายอย่างจนไม่มีอะไรจะเล่นแล้วมันเบื่อแสนเบื่อจนกระทั่ง
6: แสงที่สดละไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนละจะไปไหนดีนะเอ้ยนั่นเธอกระต่ายบ้านนี้นี่นะให้ทางนี้กระต่ายบ้านนี้นี่เธอกำลังจะไปไหนอ่ะเอ๊ะทำไมหน้าตาไม่บูดเบิ้งอย่างนี้อ่ะเป็นอะไรหรอ
5: เจ้าลิงบูบี้นี่เองจะมีอะไรสักอีกล่ะฉันละเบื่อจะทำอะไรเล่นอะไรแม่กระต่ายก็ต้องดุฉันทุกอย่างเลยอ่ะเซ็งจะแย่อยู่แล้ว
6: ใจเย็นๆใจเย็นๆแหมนี่ฉันนึกว่าจะมีแต่ฉันคนเดียวเอ้ยตัวเดียวซะเอกที่เบื่อไม่นึกเลยว่าจะกระต่ายบันเนี่ยก็เป็นแบบฉันเหมือนกัน
5: ฉันไม่อยากจะหนีไปไกลๆจังเลยอ่ะแบบเธอไงลิงบูบี้เธออยู่คนเดียวอ่ะอิสระเสรีจะตายไป
6: ฮ่าแต่ฉันก็เบื่ออยู่ดีเนี่ยแหละฉันเองก็อยากจะไปไหนที่สนุกแปลกๆเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีอ่ะ
5: ฉันนึกออกแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์นี่ล่ะ
6: ดวงจันทร์ดวงจันทร์ทำไมเหรอดวงจันทร์ทำให้เราหายเบื่อเหรอ
5: ก็ไปเที่ยวบนดวงจันทร์นี่ล่ะแม่ฉันบอกว่าบนดวงจันทร์น่ะมีกระต่ายเยอะแยะเลยด้วย
6: จริงเหรอบนดวงจันทร์กลมๆเนี่ยนะจะมีลิงบ้างไหม
5: เออไม่รู้เหมือนกันสิแต่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยอ่ะถ้าไม่มีลิงบูบี้ก็จะได้เป็นลิงตัวแรกที่ไปเหยียบดวงจันทร์นี่ล่ะ
6: อ๋อดีไปเลยป่ะงั้นไปกันเลยนะ
5: เฮ้ยเดี๋ยวนี่มันเพิ่งบ่าย3เองนะพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลย
6: เออแล้วเราจะไปยังไงกันดีล่ะพระจันทร์น่ะอยู่ไกลมากเลยไม่ใช่หร
5: อฉันก็ยังคิดไม่ออกเลยอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะเราก็ต้องรอให้คุณพระจันทร์น่ะมาทำงานก่อนนะแล้วก็ค่อยคิดกันน่ะว่าเราจะไปพระจันทร์ได้ยังไง
7: เย็นวันนั้นทั้งลิงบูบี้แล้วก็กระต่ายบันนี่ต่างก็ตั้งตารอคอยให้คุณพระจันทร์มาทำงานและในที่สุดเวลาของคุณพระจันทร์ก็มาถึง
6: ดวงจันทร์ทำไมกองสว่างมองแล้วไ สาตาเหมือนดวงอาทิตย์เลยนะบานนี
7: ่เห็นไหมล่ะสวยใช่ไหม
6: น่าล่ะผู้ใหญ่ถึงให้เราเข้านอนแต่หัวค่ำคงจะหวงดวงจันทร์เก็บเอาไว้ดูคนเดียวละสิ
7: ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะหาวิธีขึ้นไปอยู่บนนั้นกันนะ
6: แล้วเราจะขึ้นไปยังไงกันล่ะสูงขนาดนั้นน่ะแหมเสียดายจริงๆเลยนะแถวเนี้ยไม่มีต้นมะพร้าวสูงๆไม่อย่างนั้นนะฉันคงใช้เป็นบันไดปีนขึ้นไปแล้วล่ะ
7: นึกออกแล้วเราไปขอยืมบันไดวิเศษจากยายแม่มดอ้วนจอมตะกะนั่นดีกว่านะบูบี
6: ้ยายแม่มดอ้วนที่อยู่บนยอดเขาอย่างนั้นเหรอ
7: ใช่แล้วแม่มดนั่นนะมันจะมีของวิเศษที่คนอื่นไม่มีเสมอบางทียายแม่มดอ้วนน่ะคงจะช่วยเราได้นะเจ้าลิงบูบี้แล้วก็เกิดตายบันนี่ก็ออกเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อพบแม่มดอ้วนจอมตะกละและแน่นอนที่สุดแม่มดอ้วนจอมตะกละที่ทุกคืนนอนกินแต่แสงจันทร์เท่านั้นมันนึกอยากจะกินดวงจันทร์ทั้งดวงมันจึงนึกแผนการที่จะปลอมตัวเป็นบันไดวิเศษเสียเอง
8: เลยถ้าตัวใจทั้งสองจะให้เจ้ายืมบันไดวิเศษหลับตาสิแล้วสิ่งที่เจ้าต้องการก็จะมาอยู่ตรงหน้าเจ้าทันที
7: เร็วๆหลับตาแล้วดิ
8: เอ้าเอ้า1 2 3
7: ไหนอ่ะเฮ้ยบันไดวิเศษมาแล้วอ้าวแล้วยายแม่มดอ้วนล่ะหายไปไหนแล้วว่า
6: อุ้ยไม่ต้องไปสนใจหรอกได้ขอแล้วก็รีบไปกันเถอะแล้ววันหลังนะค่อยมาขอบใจนะ
7: จะดีหรอ
6: แล้วไปแล้วอย่าเสียเวลาสิบันนี่ไปไปช่วยกันแบกบันไดแล้ว
7: เร็วพาดบันไดไว้บนดวงจันทร์เลยจะถึงไหมนะ
6: เฮ้ย
7: พอดีเลย
6: เฮ้ย
7: ปีนขึ้นไปกันเถอะ
6: แล้วแล้วแล้วหนึ่งสอง
7: สาม
6: แล้ว
8: ในขณะที่ทั้งสองปีนขึ้นไปนั้นมันไม่รู้ตัวเลยว่าแม่มดอ้วนจอมตะกละในร่างของบันไดวิเศษนั้นได้ค่อยๆกินดวงจันทร์เข้าไปทีละนิดทีละนิดดวงจันทร์ก็ค่อยๆเลือนหายไปทีละนิดเช่นกันจากดวงกลมโตก็ค่อยๆกลายเป็นพระจันทร์เสี้ยวเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆบูบี้ฉันว่ามันแปลกๆนะทำไม
6: ดวงจันทร์ถึงเล็กลงแบบนี้ใช่มาไม่เห็นกลมโตเหมือนตอนอยู่ข้างล่างเลยอ
7: ่
6: ะ
7: ใช่ใช่ทำไมดวงจันทร์ไม่ค่อยหายไปล่ะ
8: รู้แหละว่าเป็นฉันน่ะดวงจันทร์นี่ก็อร่อยดีฮะไม่เสียเวลาเปล่าที่อุตส่าห์ปลอมตัวมาน
7: ี่แกปลอมตัวมาเป็นบันไดแล้วก็กินดวงจันทร์ไปหมดตั้งเสี้ยวนึงแล้วเหรอ
8: ใช่แล้วล่ะเจ้ากระต่ายกับเจ้าลิงแสนโง่ขอบใจนะที่ช่วยพาฉันขึ้นมากินดวงจันทร์ได้อ
6: ่
8: ะ
6: ฉันไม่ยอมหรอกเอาคืนมานะพาออกมาเดี๋ยวนี้นะ
7: ดวงจันทร์จะเหลือแค่เสี้ยวเดียวอย่างนี้ไม่ได้นะเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะนี่แม่นี่แม่อู
8: ้อ้อยอุ้ยยาอย่าโยกไปโยกมาแบบนี้เดี๋ยวก็ตกลงไปกันหมดละ
6: เอาคืนมานะฉันยอมตก
7: แต่แกต้องคลายดวงจันทร์ออกมานะ
6: นี่แม่นี่แม่นี่นี่อ้า
8: ในที่สุดลิงบูบี้แล้วก็กระต่ายบันนี่ก็ผลักบันไดลงมาและแม่มดอ้วนจอมตะกละก็ต้องคลายดวงจันทร์ออกกลับขึ้นมาเหมือนเดิมเจ็บระบมไปหมดทั้งตัวแล้วโอ้ยเปียกไปหมดแบบเนี้ยฝากเอาไว้ก่อนเถอะเจ้าลิงเจ้ากระต่ายตัวแสบอย่าเผลอเมื่อไหร่นะจะกินดวงจันทร์ให้หมดทั้งดวงเลยฮะฮะฮะ
7: ฮะและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าลิงบูบี้และกระต่ายบันนี่ก็ไม่เคยคิดจะใช้บันไดไต่ขึ้นไปบนดวงจันทร์อีกแล้วเพราะมันกลัวว่ายายแม่มดอ้วนจอม ันเข้าไปอีกมันขอมองดวงจันทร์กลมโตสวยงามข้างล่างนี่ดีกว่าแต่ในบางคืนที่คุณพระจันทร์กลายเป็นพระจันทร์เสี้ยวก็อาจจะเป็นฝีมือของแม่มดอ้วนจอมตะกละก็ได้

ค่ะก็จบนิทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้แง่คิดอะไรดีๆเหมือนกันนะคะมาพบกันช่วงนี้ค่ะก็พยากรณ์อากาศกันนะคะก็ในช่วงของตั้งแต่เมื่อวันที่28พฤษภาคมจนถึงวันที่2มิถุนายนค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นด้วยอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะทางภาคของตะวันออกทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนที่ตกหนักบางแห่งด้วยเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมทางภาคตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยด้วยอาจจะมีกำลังที่ค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันหรือไม่ก็อ่าวไทยอาจจะมีกำลังที่แรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็จะต้องระมัดระวังในช่วงของการเดินทางด้วยนะคะจะเดินทางกันอย่างไรนะคะทางภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือค่ะภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักด้วยนะคะส่วนประชาชนบริเวณทางภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็ระมัดระวังในช่วงของอาจจะเจอฝนตกหนักนะคะยาวไปจนถึงวันที่2มิถุนายนหรือไม่อาจจะเกิดในด้านของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งค่ะชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังก็แล้วกันนะคะแล้วก็เรือเล็กบริเวณของทะเลอันดามันตอนบนก็งดออกจากฝั่งจนถึงวันที่2มิถุนายนนะคะก็เรียกว่าเป็นการแจ้งเตือนช่วงของเขาเรียกว่าหน้าฝนอะไรแบบนี้ด้วยค่ะแต่ว่าถ้าไปทางของทางภาคเหนือนะคะผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะคะลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยก็เรียกว่าได้รับผลกระทบเหมือนกันทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จังหวัดเลยหนองคายนะคะหนองบัวลำพูทางขอนแก่นค่ะอำนาจเจริญนะคะส่วนทางภาคกลางก็ทางของกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันส่วนทางภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทน์ก็เรียกว่าทางจันทน์กับระยองช่วงนี้ก็มีว่าจะเป็นทุเรียนนะคะมีเงาะด้วยมังคุดด้วยนะคะก็หลากหลายพื้นที่ที่ถูกในด้านของฝนฟ้าตรงนี้ก็อาจจะเก็บเร็วตรงนี้นะคะระวังถ้าเราเจอแบบนี้อาจจะไปเจอเขาเรียกว่าช่วยเหลือสำหรับประชาชนนะคะว่าเก็บมาอย่างไรในด้านของทุเรียนอะไรแบบนี้นะคะถ้าอ่อนเกินไปนะคะแก่เกินไปอะไรแบบนี้ก็จะต้องดูสักนิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะคะส่วนทางของทางภาคใต้นะคะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่แล้วก็ตรังนะคะก็อย่างไรก็ประชาชนสามารถที่จะเขาเรียกว่าเตรียมตัวระมัดระวังในด้านของฝนตกอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าฝนตกกันอย่างไรนะคะก็มีการแจ้งเตือนการซูเปอร์เอลนีโญในปี2569ประเทศไทยบอกว่าอาจจะร้อนจัดแรงจัดนะคะมากกว่าปกติด้วยบอกว่าอุณหภูมิที่มันร้อนจัดตรงนี้อาจจะพุ่งสูงนะคะหลากหลายพื้นที่อาจจะแตะที่42ถึง45องศาก็ถือว่าร้อนมากเหมือนกันเขื่อนนะก็บอกว่าน้ำในเขื่อนหรือไม่ก็เป็นแหล่งน้ำนะคะอาจจะลดลงนะคะบริโภคอุปโภคตรงนี้รวมถึงเกษตรกรด้วยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันค่ะส่วนภาคเกษตรอย่างที่บอกไปได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะแล้วก็เสี่ยงในด้านของอาจจะเกิดไฟไหม้นะคะหรือไม่ก็หรือว่าฝุ่นฟันเนี่ยอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยมีผลกระทบกับสุขภาพแน่นอนการใช้น้ำใช้ไฟนะคะมากกว่าปกติตรงนี้ด้วยก็หรือว่าเป็นระบบของสาธารณูปโภคก็จะต้องมีการดูกันด้วยส่วนในด้านของสิ่งที่ประชาชนนะคะสามารถที่จะมีการเตรียมตัวได้จะทำกันอย่างไรประหยัดน้ำในด้านของการใช้ตรงนี้นะคะหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะอาจจะเกิดตรงนี้ด้วยนะคะดูแลในด้านของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุสัตว์เลี้ยงในบ้านนะคะให้เขาดื่มน้ำให้เพียงพอก็แล้วกันค่ะหรือไม่ก็เป็นการติดตามประกาศจากทางหน่วยงานของทางภาครัฐอย่างใกล้ชิดว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะคะไม่ว่าของทางกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางกรมชลประทานแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะรวมถึงเป็นการป้องกันการเผาในที่โล่งแจ้งด้วยนะคะถ้ามันเกิดตรงนี้ก็รู้ว่าเป็นการแจ้งเตือนกันในปี2569ซุปเปอร์เอลนีโญนี่จะเป็นกันอย่างไรแล้วก็มีผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคกลาง
แล้วก็ภาคใต้หรือว่าหลากหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันจะทำกันอย่างไรนะคะใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าค่ะวางแผนในด้านของการเพาะปลูกอะไรที่ให้เหมาะสมด้วยหรือไม่ก็ติดตามข่าวสารมีการประกาศนะคะดูแลในด้านของสุขภาพด้วยแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันนะคะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าแล้วก็เหมาะสมตรงนี้ด้วยค่ะก็เรียกว่าหลายคนก็สามารถที่จะร่วมด้วยช่วยกันได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโครงการนะคะหรือว่าเป็นโครงการดีๆค่ะทางรัฐบาลนะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นการจัดเต็มหรือว่าเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษตรงนี้เรียกว่าเป็นการลดนะคะ Amazing Thailand Grand Sale 2026ตรงนี้ค่ะก็บอกว่านะคะกรีนเขาเรียกว่าซีซั่นวันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่15สิงหาคมพิเศษสุดๆก็จะเป็นเมืองหลักแล้วก็เป็นเมืองเขาเรียกว่าเป็นเมืองรองที่เมืองน่าเที่ยวไม่ว่าจะเป็นของกรุงเทพเองนะคะที่ติดอันดับเมืองน่าเที่ยวเหมือนกันพัทยาเชียงใหม่อุดรธานีภูเก็ตค่ะหาดใหญ่เป็นการเขาเรียกว่าช็อปสินค้าที่เป็นแบบพรีเมียมแล้วก็มีคุณภาพจริงๆด้วยนะคะเขาเรียกว่าหลากหลายพื้นที่มีการจัดกันตรงนี้ด้วยแต่ว่ามีการแจ้งเตือนกันตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าหลายคนก็คงจะได้ทราบข่าวคราวกันนะคะว่าเราดูเพราะว่าในช่วงของเมื่อวันที่นะคะเมื่อวานนี้29พฤษภาคมที่เพิ่งผ่านมาหลายคนอาจจะได้หรือว่าเป็น SMS นะคะส่งการแจ้งเตือนนะคะเป็น LINE อะไรแบบนี้ว่าคุณได้ในด้านของเรียกว่าเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้นะคะก็เป็นการแจ้งเตือนกันหรือไม่ก็นะคะการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลอะไรแบบนี้นะคะที่เป็นสื่อที่ไม่ดีนะคะก็มีโทษเหมือนกันซึ่งทางรัฐบาลก็มีการแจ้งเตือนนะคะว่าปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทหรือไม่ก็อาจจะจำคุกมากที่สุดถึง5ปีก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าอะไรที่เป็นอันตรายนะคะน้องๆเนี่ยฟังได้หนุ่มสาวมหาลัยนะคะก็ฟังก็อาจจะได้แง่คิดแล้วก็มีประโยชน์ด้วยส่วนสำหรับประชาชนนะคะเข้าได้นะคะมีความรู้ตรงนี้อาจจะนำไปใช้ในด้านของบอกในด้านของน้องๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองแล้วก็เป็นการแยกแยะด้วยก่อนที่จะลงมือทำอะไรลงไปก็จะต้องคิดแยกแยะแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีเหมือนกันนะคะว่าเราทำแบบนี้มันดีหรือเปล่าเราส่งไปเป็นไลฟ์แบบนี้เป็นแชร์แบบนี้เป็นส่ง SMS แบบนี้เป็นอะไรที่อันตรายเหมือนกันนะคะก็ต้องลองดูนะคะว่าบูธร้านของเราก็มีการแจ้งเตือนกันตรงนี้สักนิดนึงค่ะในด้านของบูธร้านของเรานะคะก็เงินสงเคราะห์บุตรค่ะก็ยื่นขอรับสิทธิ์กันแล้วนะคะแล้วก็มีวันโอนค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ที่ประกันสังคมนะคะม.33หรือไม่ก็ม.39ค่ะรับเงินสงเคราะห์บุตรจำนวน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะก็ในช่วงของถ้าน้องๆเกิดในช่วงของเดือนนี้นะคะพฤษภาคมค่ะก็จะได้รับในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะถ้าเกิดเดือนหน้ามิถุนายนก็รับถัดไปก็เป็นเดือนของเดือนกันยายนนะคะก็เรียกว่าเป็นแต่ละช่วงม.33 ม.39 บุตรแรกเกิดนะคะจนถึง6ปีบริบูรณ์ค่ะรับเป็นเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนนะคะข่าวเราไม่เกิน3คนค่ะก็ลองดูนะคะหรือไม่ก็สอบถามเป็นสายด่วนของประกันสังคมก็ได้นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะที่หมายเลข1506นะคะก็ลองดูก็แล้วกันว่าของเรานี่เข้าในด้านของข้อมูลแล้วก็เงื่อนไขตรงนี้หรือเปล่านะคะเอาละค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะในช่วงของหน้าฝนแบบนี้นะคะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะสายฝนสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมการปกครองปฏิบัติการขจัดเหลือบราชสีรวบอดีตปลัดเวียงแหงอาสาสมัครเชียงของร่วมกระบวนการค้าอาวุธปืนข้ามชาติสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียดเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
1: กรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียดเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเสียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสียวโต้ใกล้บ้าน
2: รวบได้ครบ5รายแล้วขบวนการค้าอาวุธข้ามชาติโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐ2รายเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการปลอมแปลงใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนโดยมิชอบคุณยศวัฒน์ผ่องประภาสรายงานครับ
3: ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าตรวจค้นจับกลุ่มขบวนการค้าอาวุธข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดข้างเคียงหลังพบความผิดปกติของระบบอาวุธปืนของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเป็นจำนวนมากในช่วงปี 65 ถึง 66 ซึ่งเป็นพฤติการที่น่าเชื่อได้ว่าอาจจะมีการปลอมแปลงเอกสารราชการหรือลายมือชื่อเจ้าพนักงานเพื่อให้ใช้ในการซื้ออาวุธปืนโดยไม่ชอบนำไปสู่การสืบสวนข้อเท็จจริงกระทั่งเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย2แห่งจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายจากที่ออกหมายจับ5รายพร้อมอาวุธปืนยาว3กระบอกเครื่องกระสุนปืนขนาดต่างๆกว่า200นัดก่อนที่ล่าสุดจะติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดรายที่5ได้แล้วสำหรับทั้ง5รายนั้นเบื้องต้นพบเป็นผู้ต้องหารายสำคัญ2รายคือนายอภิสิทธิ์อายุ42ปีอดีตปลัดโอหรือปลัดอำเภอเวียงแหงซึ่งปัจจุบันถูกสั่งให้ออกจากราชการและนายณัฐวุฒิอส.อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายซึ่งทำหน้าที่รวบรวมรายชื่อและเอกสารต่างๆของคนขอใบอนุญาตใบป.3 ซึ่งเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายอภิสิทธิ์โดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอเชียงของสำหรับเครือข่ายดังกล่าวกระทำเป็นขบวนการมีการวางแผนทำงานเป็นกลุ่มอาชญากรชัดเจนทั้งกลุ่มนายทุนกลุ่มนายหน้ารับซื้ออาวุธเพื่อส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐและกลุ่มร้านปืนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมตัวแจ้งว่าอดีตปลัดอำเภอเชียงของผู้ต้องหามีอาการเครียดมากอาจเป็นเพราะถูกให้ออกจากราชการและอยู่ระหว่างประกันตัวในคดีทุจริตสวมสิทธิ์ที่อำเภอเวียงแหงและมาถูกจับกลุ่มซ้ำในคดีดังกล่าวที่อำเภอเชียงของอาจจะเป็นเหตุให้ไม่ได้รับการพิจารณาประกันตัวและหากถูกพิพากษาว่ากระทำการทุจริตในหน้าที่จะนำไปสู่การยึดทรัพย์ยศวัฒน์ผงประภาสเป็นไงครับ
2: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าเขากำลังพิจารณาเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการทำข้อตกลงกับอิหร่านในขณะที่ทางการอิหร่านยังคงยืนยันว่ายังไม่มีข้อตกลงที่เป็นข้อสรุปร่วมกันกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งด้านประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวถึงเหตุการณ์ที่โดรนของรัสเซียพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยในโรมาเนียซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนของยูเครนจนทำให้มีผู้บาดเจ็บ2คนว่ารัสเซียพร้อมจะดำเนินการสอบสวนอย่างเป็นธรรมและเป็นกลางแม้ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาของโดรนได้อย่างแน่ชัดส่วนเหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิงที่โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในเคนยาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต16คนและบาดเจ็บอีกหลายคนนั้นตำรวจได้ควบคุมตัวนักเรียนหญิง8คนที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางเพลิงปิดท้ายกันที่อุบัติเหตุบนท้องถนนในสหรัฐเมื่อรถโดยสารคันหนึ่งพุ่งชนรถยนต์6คันบนทางหลวงระหว่างรัฐหมายเลข95ในรัฐเวอร์จิเนียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนและได้รับบาดเจ็บ34คนส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
5: พระนามสมเด็จพระบรมราชินีมิ่งขวัญศรีทั่วทิศสถิตสมัยพระปรีชาเลิศล้ำประจักษ์ใจทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกยากจนเนื่องในวันมงคลเฉลิมพระชนพรรษาขอกุศลดลบันดาลพิสารผลพระพลานามัยสมบูรณ์พูนมงคลทรงสถิตคู่สากลพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาที่ระบุชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อน โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้ว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
3: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุนเพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
6: เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
7: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
8: สูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
9: โหดีจังเลยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
10: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
12: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงคันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
13: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าณเวลา 22:05 นภายหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีประชาชนลงทะเบียน 26.04 ล้านรายสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังขณะที่ร้านค้าใหม่ยังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569และเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus และผ่านการอนุมัติแล้วสามารถกดรับข้อตกลงและเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนอกจากนี้ขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลอัพสกิลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็นพลัสที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านการถ่ายทอดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายกลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งติดตามได้ในจิจ้าพาเที่ยววันนี้ครับ
14: จากอดีตอันล้ำค่าสู่ประสบการณ์ใหม่ที่สุดล้ำกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายจังหวัดนครราชสีมาที่กลับมาเปิดแบบเต็มรูปแบบพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอีกครั้งโดยการรีโนเวทครั้งนี้นะครับจะเป็นการยกเครื่องทั้งอาคารจัดแสดงและรูปแบบการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เมืองพิมายให้ทันสมัยสนุกและเข้าถึงง่ายมากขึ้นโดยเราจะย้อนเวลาไปสำรวจแอ่งโคราชตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องราวของชุมชนแรกเริ่มความเชื่อพิธีกรรมวิถีชีวิตและการก่อกำเนิดอารยธรรมโบราณก่อนเข้าสู่ยุครุ่งเรืองของวัฒนธรรมเขมรและเมืองพิมายอันยิ่งใหญ่ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่โบราณวัตถุที่หายากหลายชิ้นนะครับที่ไม่เคยนำมาออกแสดงที่ไหนมาก่อนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียและกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟที่ช่วยให้ผู้ชมนั้นสามารถเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้มากขึ้นนอกจากนี้นะครับยังเพิ่มพื้นที่สมัยใหม่อย่างโคเวิร์กิ้งสเปซและโซนเทศกาลหมุนเวียนที่เปิดโอกาสให้พิพิธภัณฑ์นั้นได้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของอีสานตอนล่างอีกด้วยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายนั้นจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 16:00 น.ค่าเข้าชมสำหรับคนไทยก็ถูกมากๆแค่20 บาทส่วนชาวต่างชาติ200 บาทจีจ้าไปเที่ยวขอบอกว่าการมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายในวันนี้จะลบภาพพิพิธภัณฑ์เดิมๆที่น่าเบื่อไปจนหมดแต่จะได้สัมผัสกับความสนุกความตื่นเต้นไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวรูปแบบอื่นอย่างแน่นอนนะครับ
15: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
13: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
16: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
17: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
18: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
17: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
18: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
17: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
18: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
17: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
18: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
17: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
18: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
19: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
18: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
17: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
20: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนางอ่ะเหงื่อเต็มตัวจ้ะนั่งกองนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่นึงแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงอ้วมหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะหู้ร้อน
0: ก็ทำนางแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอด
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้แหละฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลีเลี้ยงมาไหลอ้วกไปกิ่งด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ฉันลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
0: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่ว่าจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังโคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1 พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาล

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

เรียกข่าวปลอมและฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลทะลักตัดเส้นทางแม่เสรียงศพเมยสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: รามีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทพลาสเตอร์วอล์กแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
2: ัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทยเผยมีผู้เดินทางจากดีอาร์คองโก1รายเข้าระบบกักตัวตามปกติไม่มีประวัติสัมผัสโรคล่าสุดจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอประชาชนอย่าสับสนกังวลกับข่าวปลอมคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยจากการตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมโดยยกระดับความสำคัญเรื่องของการสร้างการตระหนักรู้พบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งขนาดนี้คือเรื่องของไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วรัฐบาลยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยในวันนี้มีผู้เดินทางเข้ามาในเขตโรคซึ่งเป็นผู้หญิงชาวดีอาร์คองโกเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการพาไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานการควบคุมโรคทั้งนี้การซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอประชาชนอย่าสับสนและอย่าวิตกกังวลกับข่าวปลอมรัฐบาลได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องได้แก่ดีอาร์คองโกยูกันดาซึ่งการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาในประเทศไทยระหว่าง 21-25 พฤษภาคมจำนวน53รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: การเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดตรังเป็นอีกภารกิจที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่43ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาครับ
4: ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่43นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปือและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันจัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งณบริเวณคลองขามหมู่ที่4ตำบลหนองปืออำเภอลัสดาจังหวัดตรังซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในบางช่วงของปีการร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้นับเป็นการสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนช่วยชะลอการไหลของน้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็นและฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสอนให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วนที่ร่วมมือการพัฒนาท้องถิ่นสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
2: ปิดท้ายที่ในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงและอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงมีฝนตกหนักลงมาเป็นระยะทำให้เส้นทางสัญจรหลายเส้นทางมีดินสไลด์และมีน้ำป่าจากลำห้วยไหลล้นตลิ่งท่วมเป็นระยะบางจุดมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ติดค้างซึ่งทางฝ่ายปกครองได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนและผู้ขับขี่ที่จะใช้เส้นทางในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงและอำเภอศบเมยให้ตรวจสภาพอากาศและตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัย
5: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟัน
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวล่ะค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมยังไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะ

ไปร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
9: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 104.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
1: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ถ้าไม่เฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินหล่อเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
2: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
1: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
2: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
1: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดำรงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบตอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อตามหน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากันเองถ้าเราสร้างความเข้าใจไม่ได้เราจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปรวมนะครับผมใช้เด็กในหมู่บ้านผมที่จบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีเด็กๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็มีให้มาช่วยกันรวบรวมแต่ละแผ่น225ชุดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวง่ายๆนะครับหลังจากที่สรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือทำข้อมูลให้เกิดปัญญา
2: หากในวันนั้นชาวหนองกลางดงใช้ชีวิตผ่านไปวันๆไม่ลุกขึ้นมาอยากคิดอยากทำอยากตั้งคำถามอยากเห็นภาพสะท้อนของตนเองวันนี้พวกเขาคงไม่ได้พบความจริงค่ะ
1: เอาข้อมูลมาแล้วสรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตกใจข้อมูลตัวเองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนดีเด่นนะครับเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลถึง14รางวัลแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าหมู่บ้านเรามีหนี้สินรวมกันถึง13ล้าน8แสนแต่ละคนเป็นหนี้อยู่แสน2แสน10,000 20,000แต่รวมกันแล้วมันมโหฬารก็เลยบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องเอาคนทั้งหมู่บ้านมานั่งดูด้วยกัน เพราะฉะนั้นให้ช่วยกันดูว่าข้อมูลที่สรุปรวมแล้วเนี่ยอะไรคือความทุกข์ทุกคน
3: สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
8: กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสียวโต้ใกล้บ้าน
9: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกแก่นปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศ1เดือนทลายกว่า 1,611 เครือข่ายอายัดทรัพย์สินกว่า631ล้านบาทเร่งพร้อมกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดต่างชาติที่เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานคุณธิตรีสายสว่างรายงานครับ
10: ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปผลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศตั้งแต่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาจับกุมคดียาเสพติดได้ 19,362 คดียึดของกลางจำนวนมากและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดมูลค่ากว่า631ล้านบาทพลตำรวจโทกฤษดากาญจนอลงกรณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวขอบคุณชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกนายที่ร่วมมือร่วมใจเสียสละปฏิบัติหน้าที่พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยมีการประสานงานร่วมกันระหว่างตำรวจฝ่ายปกครองเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ในการจับกุมกวาดล้างทลายเครือข่ายยาเสพติดให้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นพร้อมสั่งการให้ทุกสถานีตำรวจประสานข้อมูลกับสาธารณสุขและผู้นำชุมชนใกล้ชิดวางแผนให้เจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติมาจากยาเสพติดพร้อมทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเพื่อความปลอดภัยของชุมชนในส่วนของมาตรการสกัดกั้นการลำเลียงกำชับให้ตำรวจภูธรจังหวัดสถานีตำรวจในพื้นที่แนวชายแดนวางระบบตั้งด่านตรวจและจุดตรวจบนถนนเส้นทางหลักและรองให้สอดคล้องกันโดยเน้นย้ำปฏิบัติการในช่วงกลางคืนจนถึงเช้ามืดซึ่งจะเป็นช่วงที่กลุ่มผู้ค้ามักใช้ในการลักลอบขนยาเสพติดล่วงล้ำเข้าสู่พื้นที่ตอนในและนอกจากนี้ขบวนการยาเสพติดมักนิยมเช่าบ้านหรือโกดังในพื้นที่ชายแดนหรือจังหวัดพื้นที่ตอนในโดยมักใช้ตัวแทนเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือคนต่างถิ่นเป็นผู้เช่าซึ่งได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนเร่งหาข่าวและเข้าตรวจค้นทันทีหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยและสุดท้ายย้ำให้หน่วยงานกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดต่างชาติที่เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานอย่างเด็ดขาดสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ติดตามประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
11: สถานการณ์ตะวันออกกลางในสัปดาห์นี้ยังตึงเครียดแต่เริ่มมีสัญญาณบวกหลังสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบแผนขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันเพื่อเปิดทางเจรจาเรื่องนิวเคลียร์และการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างไรก็ตามการปะทะกันยังเกิดขึ้นเป็นระยะสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารใกล้เมืองบรรดาอับบาสขณะที่อิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงยอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็น246คนแล้วสงสัยติดเชื้ออีกกว่า 1,077 คนขณะที่ในยูกันดามีผู้เสียชีวิต1คนและผู้ป่วยเพิ่มเป็น8คนเกิดเพลิงไหม้หอพักนักเรียนในโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนแห่งหนึ่งในเคนยาทำให้มีผู้เสียชีวิต16คนและบาดเจ็บอีก79คนหลายประเทศในยุโรปเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงอุณหภูมิในเมืองใหญ่พุ่งสูงทำสถิติ 35-42 องศาเซลเซียสฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตแล้ว7คนส่วนที่กรุงนิวเดลีของอินเดียร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดถึง45องศาเซลเซียสสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
12: พูดหนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมกิตติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2540
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นส

เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการ

0: ึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
2: ครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันแรกนะครับของห่วงเทศกาลวันวิสาขบูชานะครับแล้วก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569เราเริ่มด้วยความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับการจัดเตรียมขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงในส่วนของกองทัพบกนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพลโทณัฐเดช จันทรังสุนะครับแม่ทัพน้อยที่1ท่านได้เป็นประธานประชุมชี้แจงนะครับการสาธิตชุดครูฝึกขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับการถวายงานได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติตลอดจนการมอบหมายหน้าที่และก็ความรับผิดชอบในแต่ละส่วนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดเพื่อเตรียมแล้วก็ท่านได้ไปตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปติดตามแนวทางการสาธิตชุดครูฝึกหรือขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับ5สถานีด้วยกันครับประกอบด้วยสถานีที่1นะครับก็คือการเดินตัวเปล่าสถานีที่2การจัดแถวทหารสถานีที่3การปฏิบัติของชุดเครื่องสูงสถานีที่4การปฏิบัติของชุดเครื่องดนตรีและสถานีที่5การปฏิบัติของพลฉุดชักและพลหามเพื่อให้การฝึก

0: ครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครูฝึกสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ขั้นตอนและรูปแบบการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามแบบธรรมเนียมราชประเพณีและเกิดความพร้อมสูงสุดนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การฝึกในพื้นที่จริงต่อไปครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้นะคะทางด้านของพลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภ์รักษาพระองค์และพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศร่วมรับชมการสาธิตการฝึกปฏิบัติในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศจากครูฝึกของหน่วยต่างๆโดยสาธิตการปฏิบัติรวมกันตามกลุ่มค่ะได้แก่กลุ่มเครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องสูงกลุ่มบก.กองผสมกลุ่มแถวทหารนำและทหารตามเสด็จกลุ่มแถวแซงเสด็จกลุ่มพลหามพระยานมาตรกลุ่มพลฉุดชักราชรถและกลุ่มรายทางซึ่งกำลังพลทุกนายนะคะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงความแข็งแรงความอดทนและความสง่างามตามโบราณราชประเพณีค่ะ
0: นะครับโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยได้ดำเนินการฝึกด้วยความละเอียดรอบคอบและพร้อมเพรียงโดยคำนึงถึงความสง่างามนะครับสมพระเกียรติและก็ความสมบูรณ์ของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับอันเป็นส่วนสำคัญนะครับของพระราชพิธีสำคัญของชาติพร้อมกำชับนะครับให้กำลังพลทุกนายได้ยึดมั่นในระเบียบวินัยและก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถครับ
1: ค่ะสำหรับการฝึกริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะคะได้กำหนดแผนการฝึกเป็นระดับลำดับขั้นตั้งแต่การฝึกนะที่ตั้งหน่วยการฝึกในพื้นที่กรมทหารมหาดเล็กราชวรรภ์ที่11รักษาพระองค์และการฝึกในพื้นที่จริงเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถที่จะทุกส่วนสามารถที่จะบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนถึงวันปฏิบัติจริงตามกำหนดการต่อไปค่ะ
0: นะครับอันนั้นก็เป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนของกองทัพบกนะครับมาถึงการเตรียมความพร้อมในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการหารือร่วมกันทั้งด้านระบบการถ่ายทอดสดการประสานงานระหว่างสถานีแม่ข่ายและทีมผู้บรรยายเพื่อให้การถ่ายทอดสดเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสมพระเกียรติโดยมีการกำหนดแนวทางการจัดผู้บรรยายนะครับจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD สถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HDและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT รวมถึงผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษและก็ผู้บรรยายพิเศษด้วยครับ
1: ค่ะโดยที่ประชุมนะคะก็เน้นย้ำในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลบรรยายโดยผู้บรรยายทุกคนเนี่ยจะต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของพระราชพิธีอย่างรอบครอบนะคะแล้วก็ใช้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบร่วมกันและจัดทำบทบรรยายเพื่อกำหนดจังหวะการบรรยายให้เหมาะสมกับบรรยากาศภายในพระราชพิธีเพื่อให้ประชาชนได้รับชมและรับฟังบรรยากาศอย่างสมบูรณ์
0: นอกจากนี้นะครับยังมีการหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดสดรวมถึงการเตรียมแผนรองรับนะครับกรณีเกิดปัญหาเฉพาะหน้าด้วยข้อมูลสำรองและก็สารคดีสั้นเพื่อให้การถ่ายทอดสดดำเนินต่อเนื่องตลอดพระราชพิธีโดยทุกฝ่ายนะครับยืนยันว่าจะร่วมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและก็สมพระเกียรติสูงสุดครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะทางรายการค่ะก็มีคลิปเสียงของคุณกฐาวุฒิทรงแช่มนะคะผู้เป็นครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงค่ะที่ได้นำคณะครูแล้วก็นักเรียนเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยได้ระบุว่าถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทางคณะได้เดินทางมาครั้งนี้ด้วยความตั้งใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างมากไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ครับในการมากราบพระบรมศพของสมเด็จพระบรรพีหลวงในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่เรามีความตั้งใจอยากจะมาอยู่หลายครั้งแล้วแต่ว่าวันนี้โอกาสดีซึ่งเราได้มาศึกษาเรียนรู้ก็ได้เวทมากราบพระบรมศพครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจกับนักเรียนด้วยเราด้วยความที่สมเด็จพระบรรพีหลวงเป็นสมเด็จแม่ที่ให้การดูแลให้การช่วยเหลือเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเรื่องของอาชีพศิลปะ กรรมนะครับอันนี้ซึ่งนักเรียนก็สามารถนำไปเป็นประโยชน์ต่อการให้กับพ่อแม่ที่จะได้นำไปเป็นแบบอย่างครับผมครับโรงเรียนอุบลรัตน์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานนามมาจากท่านกรมหญิงอุบลรัตน์กัญญาครับแล้วก็ได้เป็นโรงเรียนตูบีนัมเบอร์วันครับได้เป็นโรงเรียนที่ได้พระราชทานนามมาครับแล้วก็มีการส่งเสริมไม่มีการรักสถาบันนะครับให้นำสถาบันมาเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับแล้วให้เด็กได้มีความรู้สึกต่อสถาบันมากขึ้นครับภารกิจที่ประทับใจกับพระบรรพบุรุษก็คือเรื่องของการดูแลการศึกษานะครับก็จะให้โรงเรียนเป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้กับโรงเรียนอยู่แล้วก็มีความรับใจที่ได้นำความรู้ของพระบรรพบุรุษเนี่ยมาใช้ให้กับโรงเรียนนะครับก็เป็นสิ่งประทับใจอยู่แล้วครับครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงและก็ประชาชนทั่วประเทศนะครับเข้ามากราบพระบรมศพของสมเด็จพระบรรพบุรุษซึ่งเป็นสิ่งที่ก็จะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวกับจิตใจของพวกเราเจ้าใจทุกคนอยู่แล้วครับก็ขอเชิญทุกคนนะครับมาร่วมมันกราบร่วมศพครับขอบคุณครับผม
0: ครับมาถึงช่วงนี้นะครับมาดูเกี่ยวกับข่าวเฟกนิวหรือว่าข่าวที่ยังไม่ได้อนุมัติกันก่อนนะครับนั่นก็คือตามที่มีการส่งต่อนะครับภาพเอกสารซึ่งเป็นเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อโซเชียลออนไลน์นะครับซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคมนะครับ30ขบวนและปรับลดระยะทาง16ขบวนตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปจนทำให้พี่น้องประชาชนนะครับนักเรียนนักศึกษาและก็ผู้ที่ต้องพึ่งพาพาหนะทางรางในการเดินทางนะครับก็เกิดความตระหนกและก็กังวลใจเป็นอย่างมากนะครับล่าสุดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับได้ชี้แจงยืนยันว่าในวันที่1มิถุนายน2569จะยังไม่มีการยกเลิกหรือปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นประชาชนยังคงสามารถที่จะเดินทางตามกำหนดเวลาเดิมปกตินะครับในทุกเส้นทางโดยภาพบันทึกข้อความนะครับที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์นั้นอันนั้นเป็นเพียงเอกสารนะครับเพื่อขออนุมัติหลักการในสายงานบริหารซึ่งจัดเป็นเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนครับ
1: ค่ะรัฐบาลโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมนะคะก็ตระหนักดีค่ะว่าขบวนรถเชิงสังคมเนี่ยคือเส้นเลือดใหญ่ในการเดินทางของพี่น้องประชาชนการที่จะมีการปรับเปลี่ยนใดๆในอนาคตก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุดนะคะซึ่งทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ยืนยันค่ะว่าจะไม่มีการยกเลิกขบวนรถอย่างกระทันหันหรือดำเนินการโดยไม่มีระบบขนส่งสาธารณะอื่นมารองรับจนกว่าพี่น้องประชาชนต้องจนพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอนนะคะทุกขั้นตอนจะต้องผ่านกระบวนการการกลั่นกรองรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนค่ะงดแชร์หรือส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อที่จะป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมโดยพี่น้องประชาชนนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบกำหนดเวลาเดินรถที่ถูกต้องหรือติดตามประกาศอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยระบบติดตามขบวนรถไฟสำหรับผู้โดยสารนะคะแล้วก็เพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือง่ายๆเลยค่ะศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข1690ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาฟังข่าวดีกันบ้างนะครับในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการเดินทางนั่นก็คือกระทรวงคมนาคมนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ารฟม.นะครับแล้วก็บริษัทผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานครทั้ง4สายได้แก่บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลหรือว่าสายสีน้ำเงินนะครับและรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองราชธรรมนะครับสายสีม่วงบริษัทอีเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดนะครับผู้รับสัมปทานให้บริการไฟฟ้ามหานครสายนคราภิพัฒน์หรือว่าสายสีเหลืองและบริษัทนอร์ทเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดนะครับผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครว่าสายสีชมพูพร้อมเข้าร่วมโครงการนะครับไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็รักษากำลังซื้อของประชาชนนะครับอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนนะครับได้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยแล้วก็ประหยัดด้วยครับ
1: ค่ะโดยประชาชนนะคะที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการสามารถที่จะใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาซึ่งรัฐบาลนะคะก็จะร่วมจ่ายค่าโดยสารในสัดส่วน 60% และประชาชนชำระเองอีก 40% โดยรัฐสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนด้วยกันค่ะ
0: นะครับทั้งนี้นะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับสามารถที่จะใช้สิทธิ์ซื้อตัวโดยสารเที่ยวเดียวนะครับเพื่อเดินทางภายในระบบรถไฟฟ้า MRT ได้โดยมีขั้นตอนนะครับในการใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ดังนี้นะครับ1ก็คือเข้าเมนูไปที่ไทยช่วยไทยพลัส2ก็คือเลือกสแกน QR Code นะครับเพื่อใช้สิทธิ์3สแกน QR Code นะครับที่เจ้าหน้าที่ที่สถานีเพื่อชำระค่าโดยสารแล้วก็ขั้นตอนที่4นะครับตรวจสอบยอดเงินกดปุ่มยืนยันการชำระเงินนะครับแล้วก็ใส่รหัสพินแล้วก็ขั้นตอนที่5นะครับก็คือรับตั๋วโดยสารเพื่อนำไปใช้ในการเดินทางในระบบไฟรถไฟฟ้า MRT ต่อไปครับ
1: ค่ะสำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ทุกสายนะคะสามารถใช้สิทธิโครงการดังกล่าวค่ะโดยการซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวประเภทบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทุกสถานีสำหรับสิทธิในโครงการนะคะไม่สามารถใช้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ค่ะนั่นก็คือไม่สามารถเติมเงินหรือเติมเที่ยวโดยสารในบัตรแมงมุม EMV นะคะบัตร MRT EMV และบัตรแรบบิทค่ะไม่สามารถซื้อบัตรโดยสารประเภทบัตรแมงมุม EMV และบัตรแรบบิทไม่สามารถขอคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดสำหรับตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวที่ซื้อด้วยสิทธิ์ของโครงการไม่สามารถที่จะชำระค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างเช่นค่าปรับกรณีอยู่ในระบบเกินเวลาหรือค่าธรรมเนียมเมื่อเหรียญโดยสารสูญหายหรือชำรุดไม่สามารถชำระค่าจอดรถของรถไฟฟ้า MRT ได้ด้วยค่ะ
0: นะครับก็ใช้ในการโดยสารอย่างเดียวนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับรายละเอียดนะครับก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลการให้บริการของรถไฟฟ้า MRT เพิ่มเติมนะครับผ่านช่องทางต่างๆดังนี้นะครับสำหรับ MRT สายสีม่วงและก็สายสีน้ำเงินสามารถที่จะโทรสอบถามข้อมูลได้นะครับที่โทรศัพท์026245200 MRT สายสีเหลืองนะครับได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองโทรศัพท์นะครับ026176111สายสีชมพูนะครับก็ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์กันรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูนะครับโทรศัพท์นะครับ026176111นะครับแล้วก็สามารถที่จะเช็คสถานะการเดินรถได้นะครับที่โมบายแอปพลิเคชัน The Sky Train นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีเรื่องดีๆนะครับที่หน่วยงานต่างๆได้สนับสนุนไทยช่วยไทยพลัสครับ
1: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ปัจจุบันนะคะปัญหาแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นภัยทางการเงินที่สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการหลอกให้ลงทุนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok LINE และแอปพลิเคชันต่างๆที่มักอ้างผลตอบแทนที่สูงได้กำไรรวดเร็วหรือว่าชักชวนให้สมาชิกเพิ่มเพื่อที่รับโบนัสนั่นเองค่ะ
3: นะครับหน่วยงานภาครัฐของไทยนะครับอย่างเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ออกมาเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับว่ากลุ่มวิชาชีพเนี่ยมักจะใช้รูปแบบลงทุนง่ายกำไรเร็วนะครับเพื่อจูงใจเหยื่อโดยช่วงที่ผ่านมานะครับพบทั้งการอ้างลงทุนคริปโตเคอเรนซีนะครับการเทรดทองแล้วก็การขายสินค้าออนไลน์รวมถึงการออมเงินผ่านระบบสมาชิกครับ
2: การลักษณะของแชร์ลูกโซ่นะคะแชร์ลูกโซ่ก็จะมีพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นช่วงลงทุนด้วยเงินเริ่มต้นไม่สูงรับประกันผลตอบแทนเกินจริงเช่นร้อยละ 20-30 ต่อเดือนให้หาสมาชิกหาคนใหม่เข้าร่วมนำเงินสมาชิกใหม่มาจ่ายสมาชิกเก่าเมื่อไม่มีสมาชิกใหม่ระบบก็จะล่มและผู้ลงทุนสูญเงินจำนวนมากค่ะ
3: นะครับวิธีสังเกตเบื้องต้นนะครับประชาชนควรที่จะระวังหากพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ชัดเจนไม่สามารถอธิบายแหล่งรายได้จริงโฆษณากำไรแน่นอนไม่มีความเสี่ยงใช้คนดังหรือว่าภาพชีวิตหรูหรานะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเร่งให้รีบลงทุนภายในเวลาที่จำกัดคำแนะนำนะครับเพื่อป้องกันตนเองนะครับก็คือให้ตรวจสอบข้อมูลบริษัทกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และก็ตลาดหลักทรัพย์อย่าลงเชื่อผลตอบแทนสูงผิดปกติหลีกเลี่ยงนะครับการโอนเงินให้บุคคลที่ไม่รู้จักศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนทุกครั้งหากสงสัยนะครับว่าเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่นะครับก็ควรที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีครับ
2: ค่ะและในวันนี้นะคะทางรายการค่ะก็ได้นำ3นาทีกับอัยการแผ่นดินมานำเสนอในชื่อตอนรู้ทันกลโกงแชร์ลูกโซ่โดยคุณกล้าเพ็ญสิริสมบูรณ์อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดจังหวัดภูเก็ตไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ

คำว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยเท่าที่ทำงานมานะฮะก็คือหมายถึงว่าผู้ที่กระทำความผิดหรือผู้ที่หลอกลวงเนี่ยเขาจะใช้วิธีเอาผลประโยชน์เนี่ยมาหลอกล่อถ้ายกตัวอย่างเช่นว่าเนี่ยชวนชาวบ้านเนี่ยมาทำธุรกิจอย่างหนึ่งแล้วกันทำธุรกิจ A แล้วกันผลิตครีมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยผลตอบแทนดีมากเลยนะส่วนใหญ่พวกนี้ผลตอบแทนจะมากกว่าธนาคารในกอไก่ลงเชื่อก็ลงทุนคนร้ายก็ไปหลอกในขอไข่มาอีกขอไข่ก็เชื่อก็จ่ายเงินก็เอาส่วนหนึ่งของขอไข่ก็ไปจ่ายให้กอไก่ถูกไหมแล้วขอไข่จะจ่ายไงก็ไปหลอกคอควายต่อก็หลอกไปเป็นทอดแล้วพวกเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยนายกอนายขอเนี่ยเวลาโดนหลอกแล้วเนี่ยแรกๆเนี่ยได้ผลประโยชน์ก็จะไปชวนญาติพี่น้องตัวเองเฮ้ยมาลงทุนอีกเพราะได้ผลประโยชน์เยอะถูกไหมฮะปรากฏว่าก็ลากญาติพี่น้องมาด้วยถูกไหมฮะต่อมาเนี่ยพอมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะจากเป็นนายกอโดนหลอกนายขอโดนหลอกนายคอนายคอปรากฏเป็นร้อยคนมูลค่าความเสียหายก็จะเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านก็จะบวมไปเรื่อยแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะคนร้ายเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะเชิดเงินหรือว่าหลบหนีไปทีเดียวตอนที่ทรัพย์ที่หลอกได้มันเยอะพอสมควรละเขาก็จะไปถ้าทางกฎหมายเขาเรียกว่านับเป็นกรรมครับนับเป็นกรรมคือการกระทำถ้ายิ่งทำหลายกรรมก็เรียงศาสตร์คนหมายก็เรียกเรียงกระทงลงโทษใช่ไหมฮะก็นับเรียงกันจริงยิ่งการทำผิดหลายกรรมมากๆก็จะนับโทษต่อกันไปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันผลประโยชน์มากๆเนี่ยชาวบ้านต้องตรวจสอบก่อนครับว่ามีธุรกิจนั้นจริงไหมใช่ไหมฮะแชร์เนี่ยมีคนเล่นจริงไหมแล้วมีการเป็นลักษณะแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าต้องตรวจสอบให้ละเอียดถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีการเล่นแชร์จริงๆหรือมีลักษณะเป็นลูกโซ่คือเอาของคนอื่นที่โดนหลอกภายหลังเนี่ยมาจ่ายเนี่ยแล้วดอกเบี้ยมันสูงผิดปกติเนี่ยหรือผลกำไรผลตอบแทนมันสูงผิดปกติเนี่ยก็น่าคิดนะครับว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหลอกแต่ถ้าเกิดเป็นการเรื่องหลอกธุรกิจเนี่ยลูกโซ่อย่างเงี้ยชาวบ้านเช็คไม่ยากครับอย่างเช่นหลอกไปทำธุรกิจทำเครื่องสำอางเงี้ยชาวบ้านก็ต้องไปเช็คก่อนว่ามันมีธุรกิจนั้นจริงไหมสอบถามแล้วว่าโรงงานคุณอยู่ไหนไปดูเลยถูกไหมฮะว่าเนี่ยมีธุรกิจจริงไหมถ้าผู้ที่ชวนไปลงทุนบ่ายเบี่ยงว่าไม่ต้องไปดูหรอกอะไรเงี้ยผมจ่ายตอบแทนตรงเวลาอันนี้ก็น่าคิดแล้วถูกไหมฮะว่าคุณเสี่ยงแล้วนะต่อการที่จะถูกช่อโกง

0: ครับกลับมาช่วงท้ายนะครับก็ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนแล้วนะครับก็จะต้องระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บกันนะครับก็คือโรคไข้เลือดออกนะครับโรคนี้นะครับก็คือมียุงลายเป็นพาหะนะครับอาการเริ่มต้นก็อาจจะดูเหมือนกับไข้ทั่วไปแต่หากปล่อยไว้นะครับก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นช็อกได้นะครับโดยเฉพาะเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับสังเกตอาการเบื้องต้นนะครับก็คือจะมีไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวปวดเมื่อยมีผื่นแดงคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียผิดปกติป้องกันง่ายๆนะครับด้วยหลัก3เก็บนั่นก็คือเก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงแล้วก็เก็บน้ำก็คือปิดฝาภาชนะให้มิดชิดนะครับหากมีไข้สูงเกิน2วันนะครับหรือว่ามีอาการซึมมีเลือดออกผิดปกตินะครับอันนี้ก็ควรรีบพบแพทย์ทันทีนะครับก็ฝากไว้ให้ดูแลเด็กๆลูกหลานด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับพรุ่งนี้นะครับเป็นวันสำคัญเป็นวันสากลของโลกครับก็คือวันวิสาขบูชาก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนานะครับแล้วก็เวียนเทียนในช่วงเย็นกันนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีบรรยากาศลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพของบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: 7วัน7วัน7วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนอยู่นี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
8: เร่งรีบตองนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตรา5มา
9: แก้ลมบำรุงหัวใจ
8: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
9: หรือละลายกับน้ำสุก
8: ยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ติดตามบรรยากาศหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมเช้านี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่หาเสียงตลาดเอซีเขตสายไหมไปพบกับนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาชนที่มาลงพื้นที่หาเสียงพร้อมผู้สมัครสกของพรรคประชาชนเช่นกันโดยทั้งสองฝ่ายเข้าไปทักทายจับมือกันยิ้มแย้มแจ่มใสให้กำลังใจซึ่งกันและกันนายชัชชาติเปิดเผยภายหลังว่านายชัยวัฒน์ก็มีนโยบายดีๆแข่งกันเสนอสิ่งที่ดีให้กับประชาชนก็แล้วแต่ประชาชนจะตัดสินใจสุดท้ายหากนายชัยวัฒน์ได้เป็นผู้ว่าเราก็พร้อมจะช่วยพร้อมทำงานกับทุกคนไม่มีปัญหาขณะที่ดร.มาริกาบุญมีตระกูลหนึ่งในผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนครช่วงถนนพระอาทิตย์เดินหน้าลุยแก้10จุดเสี่ยงอันตรายรอบกรุงชูนโยบายกรุงเทพปลอดภัย24ชั่วโมงเตรียมดึงเทคโนโลยี AI พร้อมและ AI Traffic เชื่อมกล้อง CCTV ส่งสัญญาณเตือนภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุผิดปกติย้ำเมืองที่ดีต้องปลอดภัยทุกเวลาไม่ปล่อยให้เกิดเหตุก่อนแล้วค่อยแก้ไขด้านอภิสิทธิ์ลงพื้นที่ช่วยอนุชาหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ลุยตลาดตรอกหม้อชูสตรีทฟู้ดเป็นระเบียบจัดการต่างด้าวแย่งอาชีพคุณยศวัฒน์ผ่องประภาสรายงานครับ
11: เช้าวันนี้นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยแกนนำพรรคและผู้สมัครสกเขตพระนครไปลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนที่ตลาดตรอกหม้อเขตพระนครซึ่งตลาดตรอกหม้อเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีร้านอาหารจำนวนมากลักษณะเช่นนี้มีอยู่ทั่วกรุงเทพจึงต้องส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่าสตรีทฟู้ดกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถอยู่คู่กันได้หากได้รับเลือกเป็นผู้ว่าจะเข้ามาจัดระเบียบไม่ให้ผู้ค้าสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนที่ใช้สัญจรบนทางเท้าอีกเรื่องที่สำคัญที่ต้องกวดขันอย่างจริงจังคือการแก้ไขปัญหาผู้ค้าต่างด้าวที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยโดยจะนำเทคโนโลยี QR Code มาใช้กำกับดูแลจุดผ่อนผันให้สามารถสแกนตรวจสอบได้ทันทีว่าใครคือผู้ได้รับอนุญาตตัวจริงป้องกันการลักลอบขายสิทธิ์เช่าช่วงต่อพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการบังคับใช้กฎหมายกวดขันปัญหาแรงงานต่างด้าวอย่างเด็ดขาดขณะที่นโยบายการคมนาคมชูแนวคิดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะล้อรางเรือให้คนกรุงเทพเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นมุ่งผลักดันการเดินเรือไฟฟ้าให้บริการประชาชนในคลองสายหลักต่างๆยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569วันที่30ถึง31พฤษภาคม2569 เวลา 17:00 น.ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาศาลขออภัยครับณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวัง
4: มิถุนาสุภวารสีเฉลิมพระชนพระราชินีพระมิ่งขวัญ48พรรษาพระบารมีสีอนันต์เฉลิมขวัญวรังคณาสง่าไทยขออัญเชิญเทวาทิสานุทิศประสาทพรพิพิธสำริดผลน้อมถวายพระพรชัยมงคลปวงสกลแซ่ซ้องพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
13: ชีวิตลำบากโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
14: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
17: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
18: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
19: Beautiful Music
18: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

ถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่อากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขเล็กจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได
0: ้เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาผ่านพลังไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่แหละ
0: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จศ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชาร์จสวยใส่ได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: นางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทสั่งจองผ่าน Thailand Postmark หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปตัวจัดส่งตามลำดับการสั่งจองตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมเป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปสำหรับความหมายของเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอักษรสเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอทหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงพร้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียศสวัสดิ์พงประภาสเรืองครับ
4: วันนี้พลโทปิยพลทิตตวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่2ร่วมพิธีปล่อยขบวนการเคลื่อนย้ายท่อปูนซีเมนต์และแหอวนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนให้กับกองทัพภาคที่2สนับสนุนภารกิจเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีพลโทชนาทิพย์แสงสว่างผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกอรมน.เป็นประธานในพิธีที่บริษัททรัพย์กวี1981จำกัดอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงการดำเนินงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนประกอบด้วยท่อคอนกรีตขนาด1เมตร80คูณ1เมตรจำนวน50ท่อสำหรับก่อสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทกวีวันผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำกัดอ้วนตะข่ายจำนวน 4,500 กิโลกรัมได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติสมาคมประมงสมุทรสงครามและบริษัทประมงแม่กลองจำกัดเพื่อใช้ป้องกันและสกัดกั้นโดรนรวมถึงกระสอบทรายจำนวน 4,000 ใบสำหรับเสริมความมั่นคงแข็งแรงในพื้นที่ปฏิบัติการได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มมวลชนกอรมน.ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่กำลังพลและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนได้อย่างเป็นรูปธรรมการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้เนื่องในวันวิสาขบูชาและเป็นวันหยุดราชการประจำปีโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 24:00 นรวมทั้งสิ้น3สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่าน ทางพิเศษศรีรัฐ32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยา10ด่านเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน
1: ชีวิตยังอีกไกลเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชญ์ชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
2: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
3: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
2: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไข

0: ร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพก็ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
1: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
0: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
1: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
0: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันหนึ่ง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกันเอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปเท่านี้คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปเท่านี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปเท่านี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
1: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายยมนาก็เลือกที่จะแปรรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีนเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
0: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเพราะก็สู้เราไม่ได้เราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
1: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประยงให้ข้อคิดว่า
0: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหนสามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
1: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงรณรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
0: เราทำตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้จะอย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำนี่มันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไร

0: างทีอาจไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแลบที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแลบท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากห้องแลบตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไพภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
1: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
2: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอนส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19 กรกฎาคม 2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สาระแรก 7-8 กรกฎาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรล่ะครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: กลับมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
4: รมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งศรัทธาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกันทั่วประเทศโดยที่ส่วนกลางพุทธศาสนิกชนสามารถร่วมกิจกรรมอิ่มบุญอิ่มใจ 29-31 พฤษภาคมนี้ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูป3ปางประสูติตรัสรู้ปรินิพพานรดน้ำห่มผ้าต้นพระศรีมหาโพธิ์เสริมความร่มเย็นทำวัดเย็นเจริญภาวนาชมสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาถวายเป็นพุทธบูชางดงามยามค่ำคืนกิจกรรมสำคัญในวันที่31พฤษภาคมนี้ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ร่วมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์ทำนองสรพัญญะ1ล้านจบร่วมถวายพระป่าและฟังเทศตลอดคืนประธานสภาคาดประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญ 7-8 กรกฎาคมนี้มองว่าทะระบอบสีน้ำเงินไม่เป็นอุปสรรคคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
5: นายโสภณ ซารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าได้รับร่างแก้รัฐธรรมนูญจากหลายพรรคการเมืองแล้วและได้บรรจุเข้าสู่วาระระเบียบทั้งหมดซึ่งการพูดคุยกับวิป3ฝ่ายคาดว่าจะนำไปสู่วาระการประชุมร่วมของรัฐสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคมในวาระรับหลักการทางนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญซึ่งปกติจะใช้ระยะเวลาพอสมควรแต่หากต้องการเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วคณะกรรมการก็ควรจะปรึกษาหารือกันโดยไม่ช้าเพราะขั้นตอนกระบวนการตามรัฐธรรมนูญยังมีอีกหลายขั้นตอนส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาเรื่องของระบอบสีน้ำเงินนั้นเห็นว่าเป็นการให้ความเห็นที่บางครั้งอาจจะกระทบกระทั่งกันก็เป็นเรื่องปกติของประชาธิปไตยซึ่งเรื่องสีว่ากันมานานแล้วแต่หากจะก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ได้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจะสีอะไรก็ตามไม่เป็นอุปสรรคถ้าไม่ยึดติดอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังเข้าตรวจค้นสวนสัตว์ต้องสงสัยธุรกิจอำพรางเป็นนอมินีหลังพบชาวอิสราเอลถือหุ้น 49% เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินคุณจิตรีสายสว่างรายงานครับ
6: นายอังกูลศรีลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุกเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสวนสัตว์ต้องสงสัยในพื้นที่ตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หลังสืบทราบว่ากิจการดังกล่าวอาจเข้าข่ายนอมินีจากการสืบสวนพบว่ามีบุคคลสัญชาติอิสราเอลเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการอย่างน้อย2รายและยังพบพฤติการมีบุคคลสัญชาติไทยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาถือหุ้นรวม4รายในลักษณะที่คงสัดส่วนการถือหุ้นของคนไทยไว้ที่ร้อยละ51และต่างด้าวร้อยละ49เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางกฎหมายนอกจากนี้จากการตรวจสอบพยานหลักฐานยังพบข้อมูลเกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดตั้งกิจการจัดการรูปแบบผู้ถือหุ้นการบริหารกิจการในลักษณะอำพรางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่เข้าตรวจสอบสวัสดิภาพสัตว์ภายในสวนสัตว์ดังกล่าวรวมไปถึงตรวจสอบการครอบครองสัตว์และเอกสารที่เกี่ยวข้องว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจิตารีสายสว่างรายงาน
7: โอ้ยหวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่ยเนี่ยเนี่ยอัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงโชคทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายหายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเห็นอะไรทองๆก็นึกว่าเออชิงชกชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่อะ
1: นอนผู้ใหญ่เดินมานอนและถามแกนอนเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่อะไรไงกัง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอะแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: อลีลีลีลีลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อันนี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมยะเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงล่ะจะได้บุญโขว่ามาเลยงอนะเอาอุบตาพิ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถือเป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่เนี้ยก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ปิยธิดานั่งอยู่ริมสระในยามเย็นลมพัดเบาๆควันบุหรี่คลุ้งกระจายแต่กลบความมั่นใจของเธอไม่มิดเธอหยีตาแล้วซีดยาวอีกครั้งก่อนพ่นควันขึ้นฟ้าควันสีเทาเป็นลำเธอเขี่ยขี้บุหรี่ลงพื้นจับปลายก้นกรองซีดคำสุดท้ายจะดูยังไงบุหรี่ก็ไม่คู่ควรกับผู้หญิงเลยนะครับ 75% ของผู้ชายไม่อยากให้ผู้หญิงสูบบุหรี่ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
4: สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
5: น้ำสุขสาลา
6: ตอนยกทรงแบบไหนเหมาะใส่เล่นกีฬาเรื่องหน้าอกหน้าใจของสาวๆเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เสมอเลยนะคะเพราะหน้าอกจะสวยเต่งตึงหรือหย่อนคล้อยเสื้อยกทรงหรือบราก็มีส่วนช่วยได้มากทีเดียวค่ะยิ่งเวลาเล่นกีฬาที่ต้องมีแรงกระแทกด้วยแล้วการเลือกยกทรงที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆจึงสำคัญมากวันนี้สุขศาลามีเคล็ดลับการดูแลเต้านมให้สวยกระชับโดยการเลือกยกทรงให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะการเล่นกีฬามาฝากค่ะแพทย์หญิงประภาพันธ์นาควัชระแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวชวิทยาและส่งเสริมสุขภาพสตรีแนะนำว่าถ้าคุณผู้หญิงเล่นโยคะหรือกีฬาเบาๆที่มีการเคลื่อนไหวไม่มากให้เลือกยกทรงสำหรับเล่นกีฬาหรือที่เรียกว่าสปอร์ตบราชนิด low impact ส่วนผู้ที่ออกกำลังกายหนักขึ้นมาอีกสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นการยกเวทหรือตีเทนนิสนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวสลับกับหยุดนิ่งบ้างก็ให้เลือกบราประเภทสปอร์ตบราชนิด medium impact ค่ะและถ้าหากเล่นกีฬาที่ค่อนข้างหนักมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างเช่นวิ่งเร็วหรือแอโรบิกก็ควรเลือกสายสปอร์ตบราชนิด High Impact นะคะแต่สำหรับกีฬาที่ทำให้เกิดแรงกระแทกหนักๆอย่างการขี่ม้าการสวมใส่อัลตราโซนิกสปอร์ตบราก็จะช่วยกระชับหน้าอกของเราได้ดียิ่งขึ้นทีเดียวล่ะค่ะเพราะว่ายกทรงสำหรับการเล่นกีฬาส่วนใหญ่ถูกออกแบบและตัดเย็บคล้ายกับเสื้อกล้ามครึ่งตัวทำจากผ้าฝ้ายช่วยระบายความร้อนได้ดีและมักไม่ใส่โครงเหล็กเพื่อความยืดหยุ่นคล่องตัวและรับแรงกระแทกจากกิจกรรมนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะคะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมเลือกเสื้อยกทรงหรือบราให้เหมาะกับกิจกรรมนะคะพบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
7: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วยสารพลังเกลือ
1: เจนันเจนันเจนัน
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอล์กแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์@กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ใกล้บ้าน
5: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกแก่นปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่แนวทางการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยการจัดทำและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน30เซนติเมตรและมีขนาดความยาวไม่เกิน42เซนติเมตรการจัดทำและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน130เซนติเมตรและมีขนาดความยาวไม่เกิน245เซนติเมตรโดยผู้สมัครสามารถระบุชื่อรูปถ่ายหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครชื่อและสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองรวมถึงนโยบายคติพจน์คำขวัญข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดของประกาศและแผ่นป้ายนอกจากนี้ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นและไม่ขัดต่อพรบการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาผู้สมัครสามารถจัดทำประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้ไม่เกิน10เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งและจะทำแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้ไม่เกิน5เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมการแพทย์แผนไทยชวนพุทธศาสนิกชนถวายเมนูสุขภาพพระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชาเน้นใช้สมุนไพรพื้นบ้านคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
7: นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะประชาชนร่วมถวายเมนูสุขภาพพระสงฆ์ตามหลักแพทย์แผนไทยเน้นใช้สมุนไพรพื้นบ้านที่ช่วยลดน้ำตาลและควบคุมไขมันอาทิมะระขี้นกผักเชียงดาเตยหอมกระเพรากระเจี๊ยบแดงกระเทียมดอกคำฝอยบุกพริกไทยและส้มแขกควบคู่กับการประยุกต์ฤาษีดัดตนนวดประคบเพื่อปรับสมดุลร่างกายและส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์อย่างยั่งยืนเนื่องในวันวิสาขบูชาทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพระสงฆ์เพื่อสุขภาวะที่ดีของพระสงฆ์สำหรับการถวายพัฒนาหารในวันสำคัญนี้ขอแนะนำให้เน้นเมนูที่มีผักและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักเน้นเมนูต้มนึ่งปิ้งย่างลดปริมาณเครื่องปรุงรสและน้ำตาลในอาหารปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569
8: งามสมสิริโฉมพระบรมราชินีสุธิดาสง่าสีสยามซ้องกัลยาจริยวัฒน์ทรงงามยิ่งเป็นขวัญมิ่งเหล่าประชาคู่บารมีพระจักราร่มฉัดฟ้าปกธานีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: เ
1: การเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทย
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
10: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ไฟล้างโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยการล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยการหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาทพูดปดมดเท็จขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขนขวายสร้างไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าต่อไปตั้งใจทำความดีต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: อ่อนดัดง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่ทุกคนนะคะย่อมรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจปรารถนาอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกเห็นก่อนตั้งแต่พูดจาเพราะๆฝึกลูกให้หัดกราบไหว้พระกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้เด็กยังไม่รู้เรื่องว่าทำไปทำไมแต่ก็เป็นการฝึกเด็กนะคะให้อยู่ในกรอบแห่งความดีค่ะเมื่อลูกโตพอจะฟังเหตุผลได้แล้วเราก็ค่อยๆบอกเหตุผลให้รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์มีความดีมีพระคุณอย่างไรบ้างดังนั้นเราจึงต้องกราบไหว้ท่านการที่เราจะปล่อยให้เด็กคิดเองทำเองโดยที่เราไม่เคยสอนให้เขากราบไหว้ใครและหวังว่าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะให้เขามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำไม่ได้หรอกนะคะรู้สึกเขินมือไม้แข็งไปหมดเพราะว่าไม่คุ้นทั้งที่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้เป็นความดีบางคนนะคะตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตไม่เคยกราบแม่เลยพอให้ไปกราบแม่ก็เลยเขินรู้สึกเก้อเขินกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผูกเงื่อนไขไว้ดีเหลือเกินนะคะว่าการกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพตระหนักในความดีของบุคคลผู้นั้นอย่างจริงใจจากนั้นก็พยายามเรียนรู้รู้จักจับความดีของเขาและทำดีตามอย่างเขาไปคุณผู้ฟังคะหมั่นฝึกสอนลูกของเราให้คุ้นกับการทำความดีตั้งแต่เล็กแล้วลูกหลานของเราจะเป็นคนดีไปตลอดชั่วชีวิตค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
5: 7 วัน 7 วัน 7 วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
7: ใหม่ดีทอบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่นแสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหูทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmark หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปปิดระบบลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส6040รวม5วันทำยอดกว่า26ล้านรายคงเหลือกว่า 3.9 ล้านสิทธิ์ผู้ร่วมโครงการเตรียมใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตัง1มิถุนายนนี้ส่วนการสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มวันที่15มิถุนายนด้านรัฐบาลชวนร้านค้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินรัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทยเผยมีผู้เดินทางจากดีอาร์คองโก1รายเข้าระบบกักตัวตามปกติไม่มีประวัติสัมผัสโรคล่าสุดจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอประชาชนอย่าสับสนกังวลกับข่าวปลอมกรมการปกครองปฏิบัติการขจัดเหลือบราชสีรวบอดีตปลัดเวียงแหงอาสาสมัครเชียงของร่วมกระบวนการสวมสิทธิ์ใบป.3ค้าอาวุธปืนข้ามชาติกว่า400กระบอกสร้างรายได้มหาศาลหลายล้านบาทโดยผู้ต้องหาเป็นคนเดียวกับปลัดอำเภอเวียงแหงที่เพิ่งถูกสั่งออกจากราชการคดีสวมสิทธิ์คนต่างด้าวก่อนหน้านี้กกต.ไฟเขียวเลือกตั้งท้องถิ่นกทม.พัทยาผู้สมัครสามารถนำภาพคนดังดาราหรือผู้บริหารพรรคการเมืองขึ้นป้ายคู่ได้แล้วแต่ย้ำชัดต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกำชับเรื่องขนาดจำนวนและสถานที่ติดป้ายต้องเคร่งครัดตามที่กกต.ท้องถิ่นกำหนดเท่านั้นอภิสิทธิ์ลงพื้นที่ช่วยอนุชาหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ลุยตลาดกรอกหม้อชูสตรีทฟู้ดเป็นระเบียบจัดการต่างด้าวแย่งอาชีพดร.มลิกาเดินหน้าลุยแก้10จุดเสี่ยงอันตรายรอบกรุงชูนโยบายกรุงเทพปลอดภัย24ชั่วโมงย้ำเมืองที่ดีต้องปลอดภัยทุกเวลาไม่ปล่อยให้เกิดเหตุก่อนแล้วค่อยแก้ไขชัดชาติลุยหาเสียงสายไหมชูแก้ปัญหาการเดินทางและน้ำท่วมชุมชนประธานสภาคาดประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญ 7-8 กรกฎาคมนี้มองวาทะระบอบสีน้ำเงินไม่เป็นอุปสรรคแค่กระทบกระทั่งกันอย.ชวนประชาชนเลือกซื้อชุดสังฆทานและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพถวายแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชา2569ชูแนวคิดดีต่อกายดีต่อใจดีต่อโลกหวังดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้ห่างไกลโรค NCDพร้อมยกระดับความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกรมการศาสนาขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก31พฤษภาคม2569ปิดท้ายที่ภารกิจกู้ภัยช่วย7คนงานติดเหมืองในสปป.ลาวตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดทีมกู้ภัยไทยรายงานช่วยออกมาได้แล้วรวม5คนยังติดอยู่ภายในเหมืองอีก2คนเร่งวางแผนช่วยเหลือต่อเนื่อง
2: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคง
3: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: Beautiful music Beautiful songs for you
5: suchadradio.comSUCHARTRADIO เสนอรายการ
6: Beautiful Music
7: สนับสนุนโดย
8: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Nigger's Dream ผลงานการประพันธ์ของ Horace Silver ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2497หรือ1954 Horace Silver แต่งเพลงนี้เพื่ออุทิศให้กับผู้ที่สนับสนุนดนตรีแจ๊สเรียกเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆก็คือแม่ยกคือคุณแม่ที่สนับสนุนดูแลนักดนตรีแจ๊สแพนโนนิก้าเดอะโคนิกสวอเตอร์และเพลงนี้ก็ได้ถูกบันทึกเสียงในปี2499ด้วยหลากหลายศิลปินเพราะว่าท่วงทำนองสีสันของเพลงนั้นฟังแล้วรู้สึกกระตุ้นพลังทำให้มีความสุขมากๆนะครับประวัติของคุณแม่พอนอนิก้าเดอะคอนิกสวอเตอร์นี้ท่านก็ไม่ธรรมดาท่านเกิดในตระกูลสูงส่งและก็ร่ำรวยที่สุดในยุคนั้นร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับนั่นก็คือตระกูลRothschild ชื่อตามใบเกิดของท่านคือ Kathleen Annie Pannonica Rothschild เป็นลูกสาวคนเล็กของ Charles Rothschild หรือ Nathaniel Charles Rothschild ตระกูลที่ยังคุมการเงินของโลกใบนี้อยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันล่ะครับท่านแต่งงานกับคุณนางชาวฝรั่งเศสเลยเปลี่ยนนามสกุลไปแต่ถึงอย่างไรถ้าเรียกกันเต็มยศก็ต้องมีคำว่าBaroness นำหน้านะครับเพราะด้วยการที่ท่านสนับสนุนนักดนตรีแจ๊สอย่าง Thelonious Monk Charlie Parker Mary Lou Williams และท่านอื่นๆอีกมากมายในวงการก็เลยจะขนานนามให้ท่านเป็น Bebop Baroness หรือ Jazz Baroness แล้วแต่โอกาส Horace Silver จึงได้แต่งเพลงนี้อุทิศให้กับท่านแล้วกว่าตัวเองจะได้บันทึกเสียงเพลงนี้นะครับก็ป่าเข้าไปปี2503หรือ1960 Nigger's Dream เวอร์ชันของ Horace Silver Quintet ประกอบไปด้วย Blue Mitchell เป่าทรัมเป็ต Junior Cook เป่าเทนเนอร์แซกโซโฟน Horace Silver เล่นเปียโน Gene Taylor เล่นเบสและ Roy Brooks ตีกลองNigger's Dream มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันเสาร์ที่เราอยู่กับเพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard ชวนคุณผู้ฟังฟังเพลงแจ๊สสบายๆบ่ายเย็นวันเสาร์นี้นะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างถ้าไปเที่ยวชายทะเลก็ขอให้ดื่มด่ำกับธรรมชาติไม่ต้องรีบขับรถเร็วนะครับขับดูวิวชายทะเลก็ขับไปเอื่อยไปก็ได้ฟังเพลงแจ๊สจาก Beautiful Music ไปก็จะได้รู้สึกถึงความหลายมากๆเลยทีเดียวหรือถ้าไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกที่ใดพระอาทิตย์ตกน้ำที่บางแสนหรือเปล่าหรือที่อื่นๆหรืออยู่ที่ไหนก็ตามขอให้มีความสุขมากๆครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Beautiful Music จึงน้อมนำเรื่องราวของการแต่งตั้งพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกและผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่5นั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถมาเล่ามาอ่านให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับพากันไปถึงช่วงเวลาเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปของรุ่นเก้ารัชกาลที่5เราก็ไปอ่านจดหมายหรือพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ที่ส่งถึงสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในเวลานั้นและตอนนี้พระองค์ก็เล่าถึงสภาพการเดินทางบนเรือมหาจักรีเราไปตอบกันเลยนะครับกินอยู่ข้างจะถี่เต็มทีตื่นนอนขึ้นกินข้าวตามเคยอย่าให้ขาดได้4โมงกินเช้าบ่าย2โมงกินกลางวัน2ทุ่มกินข้าวเย็นแต่บางทีต่อไปจะเปลี่ยนบ้างกับข้าวไม่ดีทั้งฝรั่งทั้งไทยแต่ไม่ถึงกินไม่ได้พระการใหญ่ในเรื่องขัดฟันประดักประเดิดเต็มทีวันนี้เกือบจะว่าถูยังค่ำได้ต้องสำเร็จกันด้วยมีดอหินปูนหมดข้างนอกแต่ยังเคระขระน่าเกลียดฉันเห็นอัศจรรย์ที่หินปูนเข้าใจว่าน้อยพอขูดเข้าแล้วฟันเล็กลงเป็นกองแม่เล็กคงทายถูกว่า
หน้าไม่บ้านักแต่ก็ขันพอใช้อยู่เรือเดินตั้งแต่เช้ามาจนค่ำนี้ไม่เห็นเกาะเห็นฝั่งเลยมากลางดิ่งเหมือนคราวไปเกาะกงแต่ทะเลเรียบเป็นแม่น้ำทีเดียวกระนั้นดีหลกเมาไม่แล้วเลยจนต้องวางยาวางยานั้นคือปรึกษากันว่าจะหาเวลาคลื่นเรียบกว่านี้ไม่มีแต่ดีหลกยังเมาอยู่สงสารเอาไปกลัวจะตายถ้าไปถึงสิงคโปร์จะส่งกลับรับยาเลยมานั่งกินข้าวกลางวันได้ยังนางนองในเวลากินข้าวใส่หมวกอยู่จนจวนอิ่มจึงได้เห็นบรรดาคนที่มารื่นเริงสบายหมดเว้นแต่มีต้องเย็บปากหลายคนเพราะตั้งข้อบังคับว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนต้องพูดอังกฤษหมดถ้าพูดไทยปรับลดเงินที่จะได้ฟาทิงอังกฤษหนึ่งเว้นไว้แต่ในห้องท้ายเรือต้องพูดไทยถ้าพูดอังกฤษเสียฟาทิงหนึ่งเหมือนกันคนไม่รู้ภาษาอังกฤษให้ต่อหนังสือค่ำกับพระยาเดโชวันละ5คำได้ปันหน้าที่การทั้งปวงตามที่จะต้องทำต่อไปได้คัดส่งมาให้ดูด้วยอะไรอะไรก็ดีหมดเสียแต่เรื่องอาบน้ำไม่ได้ถึงอกถึงใจเลยฉันงดไม่ปริเวทนาการอื่นๆอีกเพราะคงจะต้องซ้ำๆอยู่ร่ำไปเราจะเห็นได้นะครับว่าภาษาในยุคนั้นฟังแล้วต้องจับใจความตอนท้ายพระองค์ท่านบอกว่าไม่ปริเวทนาการอื่นๆอีกก็คือพงท่านไม่อยากจะบ่นซ้ำๆตรงปรารภถึงเรื่องการแปลงฟันและการอาบน้ำและเรื่องของคนอื่นที่เมาเรือนะครับอย่างคุณดิลกเรื่องราวของการเดินทางของพระองค์ท่านจะเป็นอย่างไรเราเอาไว้ต่อกันในวันพรุ่งนี้ครับอีก3เพลงที่จะพาคุณไปฟังกันเพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard นะครับไปเริ่มกันที่เพลง Who Cares Take 4เป็นงานประพันธ์ร่วมกันของ2สี่พี่น้องจอร์จกับไอราเกอร์ชวินแล้ววันนี้เราจะไปฟังผลงานการประชันกันร่วมมือกันของ Cannonball Adderley กับ Bill Evans Cannonball Adderley ท่านเป็นหนุ่มที่มาจากเมืองแทมปาฟลอริดาเป่าอัลโตแซกโซโฟนในแนวแจ๊สแบบฮาร์ดบ๊อบโมเดิร์นแจ๊สSoul Jazz และ Jazz Fusion Cannonball และน้องชายของท่านซึ่งเป่าทรัมเป็ตก็เคยร่วมงานกับ Ray Charles ก่อนที่จะถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารนะครับไปร่วมรบในสงครามเกาหลีแต่เพราะว่าเป็นนักดนตรีก็ไม่ต้องไปจับปืนไปเป็นหัวหน้าวง36 Army Dance Band ตระเวนออกกล่อมขวัญทหารให้กำลังใจกำลังพลในช่วงนั้นนะครับส่วน Bill Evans ท่านก็เป็นมือเปียโนฝีมือฉมังจาก Plainfield เมืองรัฐนิวเจอร์ซีย์นอกจากเล่นเปียโนแล้วท่านก็ยังเป็นคอมโพเซอร์เป็นอะเรนเจอร์แล้วก็เป็นคอนดักเตอร์ด้วยโคจรมาเจอกันในเพลง Who Cares เป็นอีกหนึ่งเพลงที่สดใสร่าเริงมากๆนะครับเพลงที่3เป็นเสียงของ Ella Fitzgerald featuring กับ Louis Armstrong อินโทรมาก็แบบเล่นใหญ่ไฟกระพริบเลยทีเดียวทั้งคู่มากับเพลง It Ain't Necessarily So และปิดท้ายกันที่ผลงานของ Count Basie ที่สะท้อนความรู้สึกของถุงน่องที่มันสะท้อนแสงวูบวับในยุคนู้นก็ไม่รู้เขาเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเราจะเห็นว่าคุณสุภาพสตรีเนี่ยถ้าใส่กระโปรงก็จะต้องใส่สต็อกกิ้งหรือถุงน่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้เขายังใส่อยู่หรือเปล่าไม่รู้เพลงของ Count Basie and His Orchestra เพลงนี้ชื่อ Shiny Stocking 3เพลงในช่วงนี้ Who Cares จาก Cannonball Adderley กับ Bill Evans It Ain't Necessarily Soโดย Ella Fitzgerald กับ Louis Armstrong Chinese Stockings โดย Count Basie

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวังกูลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHz บ่ายเย็นวันเสาร์ของเราเราจะฟังเพลงในแนวบิ๊กแบนด์แจ๊สกันนะครับซึ่งวันนี้แต่ละเพลงก็รู้สึกว่าจะมีความยาวหลายนาทีอยู่แต่เราเตรียมมาให้คุณผู้ฟังเนี่ย16เพลงเวลาของการออกอากาศนั้นอาจจะไม่พอคุณก็เลยจะฟังได้ไม่ครบแต่ถ้าจะฟังอย่างครบจบทุกเพลงฟังได้ทุกที่เข้าถึงได้ทุกเวลาก็ต้องไปที่ suchatradio.com บนมือถือนี่แหละครับฟังได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันให้หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตไม่เปลืองพื้นที่ไม่เก็บข้อมูลอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่เสียงใสฟังชัดไม่มีคลื่นแทรกสุชาติ radio.com และที่นี่ก็ยังมีรายการที่ออกอากาศไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่สนใจฟังเพลงในแนวไหนก็สามารถที่จะกลับไปย้อนฟังแบบต่อเนื่องกันได้เลยสนใจเพลงในแนว country music ก็ไปวันอังคารนะครับทุกวันอังคารก็จะมีเพลงในแนวนี้ต่อเนื่องกันสนใจในแนว R&B ก็เป็นของวันจันทร์หรือวันเสาร์นี่ก็คือแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard ใครที่ชอบฟังเพลงในแนวนี้หรืออยากจะฟังมากขึ้นขยายขอบเขตการรับรู้ก็ไปฟังของวันเสาร์เลยครับส่วนวันอาทิตย์นั้นเป็น Sunday Special ช่วงนี้อยู่กับท่านผู้หญิงเชอรี่ แบสซี่รวบรวมเพลงทั้งหลายที่ท่านเคยบันทึกเสียงเอาไว้มาให้คุณได้ฟังกันอย่างอีก4เพลงในแนว Big Band Jazz Jazz Standard ที่จะพาคุณไปฟังกันนะครับไปเริ่มต้นกันที่เสียงของ Sarah Vaughan กับเพลง Bubbles, Bangles and Beads Bubbles อันนี้ก็คือลูกกลมๆที่เราใช้ประดับต้นคริสต์มาส Bangles ก็คือกำไรข้อมือหรือกำไรข้อเท้านะครับที่จะเป็นคล้ายๆแบบสร้อยอะแต่ว่าสวมที่ข้อมือหรือข้อเท้าส่วน beads ก็คือลูกปัดอาจจะทำจากแก้วจากพลาสติกอะไรก็แล้วแต่สำหรับที่เรามาใช้ร้อยเป็นกำไรข้อมือข้อเท้ากันเพลงนี้เป็นงานประพันธ์ของโรเบิร์ตไรท์กับจอร์จฟอเรสต์แต่งเพื่อใช้ในมิวสิควลเรื่อง Kismet ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2496เพ็กกี้ลีเป็นคนที่บันทึกเสียงไว้ก่อนในปีนั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมีศิลปินท่านอื่นนำมาร้องกันเยอะแยะเลยบันทึกเสียงกันเอาไว้ด้วยก็มีอย่างเจอรี่มูลิแกนเวสมอนโกเมอรี่ลีน่าฮอนเอ็ดดี้โกเม่แฟรงค์ซินาตราเคสตาร์จูนคริสตี้ซาร่าวอนบันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้ในอัลบั้มชุด Your Mind You ในปีพ.ศ. 2505ในปีถัดมาก็ยังมีศิลปินท่านอื่นๆนำมาบันทึกเสียงอีกนะครับอย่างออสการ์เพเทอร์สันเชตแอดกินส์จอห์นนี่แมทธิสSylvia Telles, Dionne Warwick และล่าสุดในปีพ.ศ. 2565ก็เป็น Sophia Hoffman Bubbles, Bangles and Beads เวอร์ชันนี้ของ Sarah Vaughan เรียบเรียงเสียงประสานและ Conduct โดย Quincy Jones สุดยอดโปรดิวเซอร์คนดังนะครับที่มีรางวัลคิดว่าน่าจะทุกสถาบันละมั้งตั้งแต่ Tony Awardออสการ์โกลเด้นโกลบ์เอมมี่อวอร์ดและรางวัลแกรมมี่นะครับแกรมมี่อวอร์ดอย่างเดียวใน28ตัวเพลงที่2 Cry Me a River ผลงานการประพันธ์ของอาร์เธอร์แฮมิลตันแต่งไว้ในปีเดียวกันกับ Bubbles, Bangles and Beads คือพ.ศ. 2496ได้เสียงของศิลปินที่รีลีสเพลงนี้ก่อนเพื่อนก็คือจูลี่ลอนดอนจูลี่ลอนดอนกับอาร์เธอร์แฮมิลตันเนี่ยท่านเป็นเพื่อนเรียนม.ปลายมาด้วยกันสามีของจูลี่ลอนดอนก็คือผู้กำกับแจ็คเว็บอยากจะได้เพลงมาประกอบภาพยนตร์จูลี่ลอนดอนก็เลยไปติดต่อเพื่อนอาร์เธอร์แฮมิลตันก็เลยนำเสนอเพลงนี้มาให้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกะจะให้เอลล่าฟิชเชอร์ร้องก่อนเป็นคนแรกเพื่อจะใช้ในภาพยนตร์เรื่อง Pete Kelly's Blues ซึ่งแจ็คเว็บเป็นผู้กำกับ แต่หนังนั้นไปออกฉายในปี2498นะครับหลังจากช่วงอีก2ปีจูลี่ลอนดอนก็เลยฉวยเพลงนี้มาบันทึกเสียงซะก่อนออกเป็นคนแรก Cry Me A River มีผู้ร้องหลายคนนะครับโจ้คอกเกอร์ก็เคยร้องบันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้ล่าสุดที่ผมเห็นก็คือ Michael Bublé เวอร์ชันของเขาก็อลังการงานสร้างเลยวันนี้จะได้ฟังเวอร์ชันของจูลี่ลอนดอนกับ Cry Me A River เพลงที่3Stablemate งานของ Philly Joe Jones และปิดท้ายกันด้วยเสียงของ Billie Holiday กับ Traveling Light แม้ว่าคำว่า Light L-I-G-H-T ที่แปลว่าแสงนี่นะครับแต่ว่ามาใช้กับคำว่า Traveling Light หมายถึงเดินทางไปไหนก็ไม่ต้องแบบเป็นบ้าหอบฟางคนบางคนนี้อู้จะออกจากบ้านทีจะต้องมีนู่นมีนี่ใส่กระเป๋าใส่อะไรต่ออะไรเต็มไปหมดแต่บางคนถึงแม้จะต้องไปค้างคืน2คืนก็เห็นเดินตัวปลิวไม่ได้มีสัมภาระอะไรมากมาย Traveling Light คือการเดินทางไปไม่มีสัมภาระหรือมีสัมภาระน้อยฟังทั้ง4เพลงในช่วงนี้นะครับ Bubbles, Bangles and Beads จาก Sarah Vaughan Cry Me A River, Julie London Stablemate จาก Philly Joe Jones เป็นเพลงบรรเลงนะครับแล้วก็ Traveling Light โดย Billie Holiday

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

พราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลูกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสานความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ. 2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
3: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกันนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
2: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่ละเดือนนี่จะนำชื่อแต่ละชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่ละชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันเนี่ยนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
3: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
2: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้องน้อยค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมเรามีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมเปรียดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลุกจิตเขาก่อนนะคะปลุกจิตสำนึกเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
3: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
2: พอบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินแล้วมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็สับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60แห่งละต่างประเทศมา5ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
3: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
2: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี้
3: กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกันนิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
2: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกเนี้ยจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้ฮะ
3: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
1: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมากจะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจำและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทำให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา27 พฤศจิกายน 2515
0: เศรษฐกิจพอเพียง
1: เพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ครั้งใดน้ำตาของพะน้อยมันไหลไหลอยู่เมืองไทยก็สบายสบายแต่ก็อดคิดฮอดคุณพ่อคุณแม่บ่ได้บ่ฮู้ว่าเวรกรรมหยังของพะน้อยน้อ

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องค์อาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
1: ในเคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะ 19:30 น.พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากกันวันนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราเจอกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะและจบรายการแล้วประชาสัมพันธ์นิดนึงเพราะว่าคุณผู้ฟังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยค่ะผ่านทางพอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้เริ่มต้นกันที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระกติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ31พฤษภาคม2569บรรดาพุทธศาสนิกชนหลายคนเตรียมตัวแล้วนะคะซื้อของเตรียมที่จะไปทำบุญตักบาตรรวมถึงการเตรียมตัวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีเวียนเทียนในช่วงค่ำด้วยนะคะสำหรับการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะเริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่25พฤษภาคมแล้วก็สิ้นสุดการลงทะเบียนกำหนดวันสุดท้ายคือเมื่อวานนี้29พฤษภาคมตอนนี้มีประชาชนมาลงทะเบียนกว่า26ล้านรายค่ะจริงๆตั้งเป้าว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน30ล้านรายนะคะเท่ากับว่ายังเหลืออีก4ล้านสิทธิ์นะคะตอนนี้แต่ว่าปิดครบจบลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเริ่มใช้จ่ายพร้อมกันค่ะ1มิถุนายนนี้ก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะส่วนใครที่ติดตาม

0: ช่วงเย็นเนี่ยค่ะกำลังจะถึงช่วงเย็นเนี่ยก็มีข่าวดีว่าอีก4คนเนี่ยช่วยออกมาได้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้5คนที่พบช่วยออกมาจากถ้ำได้หมดแล้วนะคะส่วนอีก2ที่เป็นผู้สูญหายเจ้าที่ยังคงเร่งวางแผนค้นหาเพื่อเข้าให้การช่วยเหลือต่อไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
3: และหล่อชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
2: เจเดนเจเดน
4: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
5: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระกติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคม2569นะคะใจความโดยสรุปในดิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาตราบจิรัติติการเทินนี่เป็นพระคติธรรมที่สมเด็จพระสังฆราชประทานให้นะคะเนื่องในวันวิสาขบูชาพรุ่งนี้ค่ะ30พฤษภาคมหลายคนก็เตรียมความพร้อมนะคะซื้อของเตรียมละเดี๋ยวจะไปทำบุญตักบาตรตั้งแต่ช่วงเช้าบ้างก็ไปทำสังฆทานในช่วงสายๆนะคะแล้วก็มีอีกหลายคนเลยที่เตรียมความพร้อมนัดกันทั้งสวดมนต์ช่วงค่ำแล้วก็ไปเวียนเทียนในช่วงค่ำวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกค่ะทางกรมการศาสนาขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชานะคะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมร่วมดาวน์โหลดเสียงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะจากผู้ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศประจำปี2569ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะคะและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมวัดชัยชนะสงครามนำไปเปิดประกอบกิจกรรมเวียนเทียนหรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันพรุ่งนี้ค่ะ30พฤษภาคมวันวิสาขบูชาที่วัดแล้วก็สถานที่จัดงานทั่วประเทศนะคะสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0: ที่เว็บไซต์ของกรมการศาสนาค่ะ www.dra.go.th นะคะใครสนใจไปดาวน์โหลดกันได้นะคะเป็นเสียงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยนะคะจากผู้ชนะการประกวดระดับประเทศเลยของกรมการศาสนาเข้าที่เว็บไซต์ของกรมการศาสนาได้นะคะเดี๋ยวมีให้ดาวน์โหลดค่ะขณะเดียวกันอย.ชวนประชาชนเลือกซื้อชุดสังฆทานแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพถวายแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชาชูแนวคิดดีต่อกายดีต่อใจดีต่อโลกค่ะ3อย่างนะคะดีต่อกายดีต่อใจดีต่อโลกทางเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยว่าวันวิสาขบูชาเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญและถวายสังฆทานขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญกุศลด้วยการเป็นผู้บริโภคที่มีความรอบรู้การถวายสังฆทานด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้แนวคิด 3D 1ดีต่อกายอันนี้ดีแรกเลยนะคะดีต่อกายก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณน้ำมันน้ำตาลไขมันโซเดียมตามเกณฑ์ที่อย.กำหนดลดโอกาสการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่เรารู้จักกันหลายโรคแล้วนะคะเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนยกตัวอย่างนะคะพวกนี้เป็นพวกโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอันนี้เกิดจากพวกอาหารการกินที่เรากินเข้าไปนะน้ำตาลไขมันโซเดียมพวกนี้ต้องลดค่ะดีที่2คือดีต่อใจทั้งผลิตภัณฑ์อาหารยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นของใช้เนี่ยต้องเน้นเรื่องของความปลอดภัยต้องมั่นใจในคุณภาพมีฉลากภาษาไทยระบุมีรายละเอียดอ่านได้อย่างชัดเจนที่สำคัญต้องมีเลขการอนุญาตผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะคะแล้วต้องแยกชุดสังฆทานประเภทยาอาหารของใช้แยกออกจากกันค่ะอย่าไปรวมกันมัดรวมทีเดียวป้องกันการปนเปื้อนของกลิ่นบ้างสารเคมีต่างๆเดี๋ยวจะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้นะคะรวมถึงเราต้องดูวันหมดอายุด้วยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนไม่ใช่ตอนซื้อน่ะยังไม่หมดอายุจริงค่ะแต่ผ่านไปแป๊บเดียวไม่ถึงเดือนหมดอายุแล้วบางทีไม่ได้นะคะกว่าพระสงฆ์ท่านจะแกะออกมาใช้นี่ก็บางทีหมดอายุไปซะก่อนดูหน่อยค่ะต้องไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะและดีที่3ดีสุดท้ายคือดีต่อโลกก็คือส่งเสริมแนวคิดการทำบุญแบบรักโลกก็คือการจัดชุดสังฆทานแบบลดขยะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือลดการใช้พลาสติกหุ้มห่อที่เกินความจำเป็นค่ะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เลือกซื้อชุดสังฆทานเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 3D ค่ะดีต่อกายดีต่อใจดีต่อโลกสรุปนิดนึงส่วนไทยช่วยไทยพลัสจริงๆปิดลงทะเบียนไปแล้วนะคะ4ทุ่มเมื่อคืนนี้ยอด5วันตั้งแต่25พฤษภาคมลงทะเบียนกว่า26ล้านรายนะคะแล้วก็เท่ากับว่ายังเหลือจำนวนสิทธิ์คงเหลือประมาณ3ล้านสิทธิ์เพราะว่ารัฐบาลตั้งเป้า30ล้านสิทธิ์ทีนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปใน26ล้านรายนี่ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนนี้ค่ะยาวๆกันไปจนถึง30กันยายนเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายพวกฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะต้องเริ่ม15มิถุนายนแล้วก็สิ้นสุดคือ30กันยายนเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าช่วงเวลาจะเป็น6โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะถ้าไปใช้ที่ร้านค้าเนี่ย5ทุ่มได้แต่ถ้าใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่เขาปิดที่3ทุ่มนะคะก็ชำระเงินผ่าน G-Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังทางกระทรวงการคลังเตรียมเปิดการใช้งานเรียกว่า AI นกกระซิบค่ะเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเราไม่ค่อยได้ใช้ถุงเงินนะคะถ้าเราเป็นผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเป็นพวกร้านค้าต้องใช้ถุงเงินนะแอปนี้เป็นสำหรับร้านค้าก็เป็นการเพิ่มทักษะการค้าขายในยุคดิจิตอลเรียกว่าเป็นการอัพสกิลช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเขาวิเคราะห์ได้ดูยอดขายได้บริหารสต็อกได้ประเมินสุขภาพทางการเงินได้จะได้เพิ่มโอกาสการเข้าถึงพวกสินเชื่อต่างๆต่อยอดธุรกิจได้นะคะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังพูดถึงในส่วนของผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนก็ร่วมโครงการตอนนี้มีอยู่1,40,000ร้านค้าต้องใช้คำว่าร้านค้า1,40,000ร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะเป็นร้านค้าที่สมัครเข้ามาใหม่เกือบ 70,000 ค่ะ 69,000 รายแล้วก็ร้านค้ากลุ่มเดิมๆที่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งก่อนหน้านี้มานะคะ อีกประมาณ 900,000-700,000 รายข้อมูลล่าสุดพบว่าร้านค้าเดิมกดยืนยันเข้าร่วมโครงการกว่า 693,000 รายมีอีก 340,000 รายที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์กระทรวงการคลังก็เลยแจ้งเตือนเลยคนที่เคยเข้าร่วมโครงการมาแล้วแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ร่วมโครงการนะคะยังไม่ได้กดเข้ามาอีกประมาณ 340,000 เนี่ยกดซะนะคะต้องยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด่วนเลยนะคะระบบเขาจะได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดรับการสแกนเพราะว่าเราจะใช้ไทยช่วยไทย plus เนี่ย60-40 1มิถุนายนนี้แล้วเพราะฉะนั้นรีบกดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะนี่สำหรับร้านค้านะคะร้านเดิมๆนี่ง่ายไม่มีปัญหาก็จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus เดิมเคยอยู่คนละครึ่งก็มาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้ง่ายก็ลงได้จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการแต่ที่น่าเป็นห่วงคือร้านค้าใหม่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการเลยแล้วก็จะไปใช้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไม่ได้นะคะถ้าร้านใหม่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนต้องหอบเอกสารไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาเลยเพื่อเขาเรียกว่าขออนุมัติเข้าร่วมโครงการนะคะจนถึง30 กรกฎาคมนี้ร้านอาหารเครื่องดื่มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ขายผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่จะเปิดรับสมัครแล้วก็ผูกระบบกับแพลตฟอร์มตั้งแต่10มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะติดตามให้ดีตรวจสอบให้ดีนะคะจะได้ไม่พลาดมันเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ในบรรดาผู้ประกอบการก็ถือว่าจะได้เป็นการโปรโมทร้านค้าด้วยนะคะช่วยประชาชนช่วยรัฐบาลด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ยอดขายของคุณกระตุ้นเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะประชาชนจะได้เข้าไปใช้บริการวันนี้นายกรัฐมนตรีค่ะใช้เวลาช่วงวันหยุดเยี่ยมชมงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ใครไปบ้างคะงานนี้พอช่วงเย็นที่ผ่านมาเส้นเมืองทองธานีก็คือสถานที่จัดงานโอ้โหรถติดมากค่ะแบบรถเยอะมากแล้วก็ฝนตกด้วยจริงๆติดตั้งแต่ช่วงบ่ายพออีกทีช่วงค่ำๆ6 โมงนี่แบบโอ้ยรถแน่นมากจริงๆนะคะไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026เป็นงานแสดงสินค้าพวกอาหารอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมดอาหารเครื่องดื่มครบวงจรใหญ่ที่สุดแล้วในเอเชียวันนี้คนอาจจะเยอะเพราะว่าจัดขึ้นเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะจัดที่ Impact เมืองทองธานีวันนี้นายกเดินทางไปกับภริยาค่ะคุณจาธนนท์ชาญวิรกูลรวมถึงคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็มีปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณวุฒิไกรลีวิรพันธ์นายกก็ไปเยี่ยมชมบูธต่างๆแวะบูธขายเนื้อวากิวแล้วก็นายกย่างเนื้อด้วยตัวเองนายกท่านเป็นคนมีฝีมือในการทำอาหารนะหลายเห็นหลายทีแล้วท่านชอบทำอาหารแล้วก็อร่อยด้วยหลายคนได้ชิมฝีมือนายกก็บอกอร่อยนี่วันนี้ไปย่างเนื้อค่ะย่างเนื้อวากิวแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนที่ไปยืนถ่ายภาพนายกกำลังย่างเนื้อก็บอกมาถ่ายด้วยกันแล้วก็มาชิมเนื้อวากิวด้วยก่อนที่จะแวะบูธผัดข้าวมันเนื้อนายกบอกว่าต้องผัดแบบแห้งๆแบบนี้แหละแล้วก็มีการพูดถึงมูลค่าของร้านค้าต่างๆที่มาร่วมงานนี้นะคะน่าจะมีมูลค่ารวมทำให้เงินรายได้สะพัดสูงถึง 130,000 ล้านบาทเลยนะคะแต่วันนี้วันสุดท้ายแล้ววันนี้สุดท้ายแล้วค่ะก็ใครที่ไปก็เข้ามาพิมพ์บอกกันหน่อยว่าบรรยากาศเป็นยังไงก็คลื่นไหมข้างในแต่ว่าจะบอกว่ารอบนอกนี่แบบรถแน่นมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นายกเดินทางต่อไปกระบี่ไปเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดถ้ำเสือที่ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะปิดท้ายเบรกนี้ด้วยความคืบหน้าการช่วยเหลือคนลาว7 คนที่ติดอยู่ในถ้ำจริงๆเป็นอุโมงค์เหมืองแร่ทองคำที่เมืองล่องแจ้งแขวงชัยสมบูรณ์ที่สปป.ลาวติดตั้งแต่วันที่19 พฤษภาคมเพิ่งช่วยออกมาได้เมื่อวานกับ2 อาทิตย์นะอยู่ในถ้ำแล้วก็ต้องกินไม้ร่อนแร่ค่ะประทังชีวิตกินเยื่อไม้โหแบบอึดแล้วก็อดทนมากจริงๆนี่เป็นการช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยประเทศไทยที่เดินทางไปช่วยร่วมกับทางการของสปป.ลาวนะคะก็เมื่อวานนี้พาออกมาได้1ชื่อเท้ามืดหรือนายมืดอายุ23 ปีพาออกมาได้เป็นคนแรกติด7เจอ5อีก2เป็นผู้สูญหายที่เจอ5เนี่ยพาออกมาได้แล้ว1แล้วก็วันนี้ช่วงบ่าย อีก4คนที่เหลือพาออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะทั้งหมดก็อยู่ในสภาพอิดโรยเพราะว่าอดอาหารมาหลายวันหลังจากนี้เดี๋ยวกู้ภัยเขาวางแผนต่อค้นหาอีก2คนที่เหลือนะคะว่าอยู่จุดไหนในถ้ำรวมทั้งยังหาจุดสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจะได้ให้ง่ายต่อการค้นหาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะ
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือไปอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
0: มาดูบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันบ้างนะคะจริงๆวันนี้แทบจะเป็นวันแรกๆเลยนะคะหลังจากที่ได้เบอร์ละว่าใครได้เบอร์ไหนแล้วก็ลงพื้นที่ไปหาเสียงกับประชาชนนะคะเริ่มที่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาด A4 ตรงสายไหมปรากฏว่าจังหวะกำลังเดินหาเสียงพบปะพี่น้องประชาชนก็ไปเจอเขาเรียกว่าไปปะกันกับดร.โจค่ะคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนก็มาลงพื้นที่หาเสียงมาพร้อมกับสก.ของพรรคประชาชนนะคะทั้งสองฝ่ายเจอกันก็โหทักทายยิ้มแย้มค่ะก็ไปจับไม้จับมือกันแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันก่อนจะแยกย้ายกันไปหาเสียงต่อคุณชาติเปิดเผยทีหลังนะคะบอกว่าคุณชัยวัฒน์เนี่ยดร.โจเนี่ยเธอก็มีนโยบายดีๆเยอะนะมันก็ดีเป็นการแข่งกันเสนอสิ่งดีๆให้กับประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายหากคุณชัยวัฒน์ได้เป็นผู้ว่าคุณชาชาติบอกเราก็พร้อมจะช่วยนะพร้อมทำงานกับทุกคนไม่มีปัญหาหรอกวันนี้คุณชาชาติแล้วก็ทีมงานกรุงเทพทำงานนี่ลงพื้นที่หาเสียงช่วงเช้าที่เขตบางเขนกับสายไหมนะคะใช้รถแห่ EV เป็นพาหนะในการเดินทางก็เริ่มตั้งแต่ตลาดยิ่งเจริญไปจนถึงชุมชนศาลเจ้าศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์54แล้วก็ไปตลาด AC สายไหมซึ่งตรงเขตสายไหมเนี่ยเป็นเขตใหญ่มากมีประชากรหนาแน่นกว่า 215,000 คนคุณชัชชาติบอกว่าแม้จะเป็นเส้นเลือดใหญ่แม้จะมีอย่างรถไฟฟ้าคูคตเนี่ยถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่แต่ว่าเราก็มีทางด่วนสุขาภิบาล5แล้วแต่ว่าสิ่งต้องเร่งพัฒนาคือเส้นเลือดฝอยพูดถึงเส้นเลือดฝอยก็คืออยากจะยกระดับคุณภาพชีวิตพวกการเชื่อมต่อต่างๆนะคะจากชุมชนไปถึงกับพวกรถไฟฟ้าไปถึงทางด่วนมันจะต้องมีอีก1ช็อตซึ่งจะเน้นเรื่องของการปรับปรุงถนนเพิ่ม BMA feeder แล้วก็จะเพิ่มพื้นที่การจอดรถที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้ากระจายศูนย์บริการด่วนของกทม.ศูนย์ดับเพลิงแล้วก็โรงพยาบาลลงสู่พื้นที่เพื่อลดภาระการเดินทางไปยังสำนักงานเขตคือคุณชาชาติเธอก็มีแนวคิดว่าทุกอย่างควรจะต้องทำได้แล้วเสร็จเป็ดเสร็จภายในชุมชนไม่จำเป็นต้องเดินทางออกไปนอกชุมชนมากนักส่วนดร.โจค่ะคุณชัยวัฒน์วันนี้ไปร่วมสภากาแฟของชุมชนเขตสายไหมตรงซอย15 รับฟังปัญหาจากผู้สูงอายุนะคะแล้วก็นำเสนอวาระรายเขตของพรรคพรรคประชาชนเขาจะเน้นออกแบบนโยบายที่แบบว่ากรุงเทพง่ายๆใช่ไหมคะเขาก็จะมีนโยบาย4ง่ายว่าอย่างครอบคลุมมันจะเป็นเรื่องของการเดินทางเดินทางง่ายค้าขายค้าขายง่ายเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงครอบครัวง่ายใช้ชีวิตง่ายคือเขาเรียก4ง่ายครอบคลุมหมดโดยสิ่งที่เห็นจากสมุนสายไหมบอกว่าเป็นพื้นที่สาธารณะที่คนในชุมชนมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเพื่ออยากจะพัฒนาชุมชนก็คิดว่ากทมควรเข้ามาสนับสนุนให้มีพื้นที่เหล่านี้มากขึ้นเพราะว่าเป็นชุมชนที่มีพื้นที่สาธารณะเยอะมันก็จะมีพื้นที่ให้ประชาชนได้มาพบปะพูดคุยกันแล้วก็บอกว่าพรรคประชาชนมีนโยบายเพิ่มงบกลางต่อเขต 7-13 ล้านบาททั้งหมด50เขตเพิ่มงบกลางนะคะแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบงบประมาณเพื่อให้แต่ละเขตสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาพื้นที่จริงรวมถึงปัญหาน้ำท่วมในชุมชนซึ่งจะบรรเทาได้ส่วนหนึ่งด้วยนโยบายลอกท่อ 100% แบบไม่ตกหล่นตอนที่คุณอนุชาบุรพชัยศรีค่ะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ไม่ได้มาเดี่ยวนะคะมาพร้อมกับทีมงานแล้วก็มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีผู้บริหารพรรคหลายคนคุณสกลทีอาจารย์การดีเล็งมาหมดนะคะมีผู้สมัครสกเขตพระนครแล้วก็ไปลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนที่ตลาดตรอกหม้อตรงเขตพระนครเส้นตลาดตรอกหม้อเนี่ยเป็นตลาดเก่าแก่มีร้านอาหารอร่อยเยอะมากนะคะแล้วก็บอกว่าลักษณะร้านรวงแบบนี้มีทั่วกรุงเทพเมื่ออยากจะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่าสตรีทฟู้ดกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมันสามารถอยู่คู่กันได้แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดได้รับเลือกเป็นผู้ว่าเนี่ยจะเข้ามาจัดระเบียบไม่ให้ผู้ค้าเนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนที่ใช้สัญจรบนทางเท้าอีกเรื่องที่สำคัญและต้องกวดขันอย่างจริงจังคือการแก้ไขปัญหาผู้ค้าต่างด้าวที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยนะคะคุณอนุชาบอกว่าจะนำเทคโนโลยี QR code มาใช้กำกับดูแลจุดผ่อนผันเพื่อให้สามารถสแกนปุ๊บแล้วโชว์เลยว่าใครคือผู้ที่ได้รับอนุญาตตัวจริงเพราะตอนนี้มันมีปัญหาพวกของการเช่าช่วงต่อลักลอบขายสิทธิ์เช่าช่วงไปแบบนี้มันจะมีปัญหาเยอะนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะใช้ QR code มาสแกนเลยแล้วก็จะประสานให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อบังคับใช้กฎหมายกวดขันปัญหาแรงงานต่างด้าวส่วนนโยบายการคมนาคมชูแนวคิดระบบขนส่งสาธารณะล้อรางเรือเพื่อให้คนกรุงเทพเดินทางได้สะดวกขึ้นนะคะมุ่งผลักดันการเดินเรือไฟฟ้าให้บริการประชาชนในคลองสายหลักต่างๆไปดูมาดามติ่งกันบ้างค่ะคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขก็พูดถึงกรณีแรงงานต่างด้าวและธุรกิจสีเทาของทุนจีนบางส่วนบอกว่าตามพรบระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครมาตรา89แล้วก็พรบกระจายอำนาจผู้ว่ามีฐานอำนาจเต็มมือในการจัดระเบียบเมืองและรักษาความสงบเรียบร้อยยังไม่นับพรบเกี่ยวกับความมั่นคงซึ่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับผู้ว่าแต่ละจังหวัดก็เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตัวเองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าได้เป็นผู้ว่าจะไม่ยอมให้คำว่าไม่มีอำนาจมาเป็นข้ออ้างบทบังความไร้ประสิทธิภาพโดยเด็ดขาดคุณมาริกาบอกว่าเรามีกฎหมายเรามีทีมงานที่พร้อมลุยทันทีและถ้าประเทศนี้มีทีมสุดซอยเราก็จะตั้งทีมสุดจัดขจัดระบบสวยทุนเทาและต่างด้าวที่แย่งอาชีพคนไทย มีสุดซอยดร.มาริกาก็จะมีทีมสุดจัดเดี๋ยวลองดูนะคะเพราะว่าโอ้ยเริ่มหาเสียงกันอย่างคึกคักแล้วนะคะไปดูทีมหนึ่งช่วงค่ำพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคเศรษฐกิจนี่ก็ลงพื้นที่เป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ไปพบเจอกับกลุ่มต่างด้าวที่ลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายแฝงตัวอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมากทางพลตำรวจโทชาญเทพก็พูดถึงปัญหาต่างด้าวเถื่อนบอกว่าเนี่ยภัยแทรกซ้อนต้องรีบแก้จึงขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายโดยตรงคือกระทรวงแรงงานตำรวจและกรุงเทพมหานครในฐานะฝ่ายปกครองให้เร่งบูรณาการกำลังและลงดาบจัดการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเร่งด่วนที่สุดหลายคนก็พูดถึงเรื่องคล้ายๆกันนะคะจะมีคมนาคมคุณภาพชีวิตต่างด้าวที่แย่งงานคนในพื้นที่หลายเรื่องนะคะก็เดี๋ยวลองดูค่ะจะเห็นนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยออกมาเรื่อยๆนะคะส่วนการเมืองภาพใหญ่ ถ้าพูดถึงเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเดี๋ยวจะมีการประชุมสภาคุยเรื่องนี้ค่ะร่างแก้รัฐธรรมนูญเนี่ย 7-8 กรกฎาคมนี้นะคะทีนี้นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ประธานสภาคุณสมพลสารัมคุณสมพลสารัมก็มีการให้ข้อคิดเห็นวาทะคำว่าระบอบสีน้ำเงินบอกว่ามันไม่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ร่างหรอกมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เชื่อกันว่าทั้งสสและสวเคารพเสียงประชามติที่ทำจากประชาชนคุณโสพลบอกว่าได้รับร่างแก้รัฐธรรมนูญมาจากหลายพรรคแล้วนะคะพรรคภูมิใจไทยมาแล้วพรรคประชาชนมาแล้วพรรคเพื่อไทยตอนแรกเสียงไม่พอตอนหลังพรรคประชาชนส่งสสไปยกให้30เสียงกลายเป็นพอแล้วก็ยื่นมาแล้วตอนนี้3ร่าง3พรรคแล้วนะคะแล้วก็ยื่นบรรจุเข้าระเบียบวาระหมดละเดี๋ยวจะคุยกันกับวิป3ฝ่ายแล้วก็เคาะวันคร่าวๆ 7-8 กรกฎาคมนี้เป็นวาระรับในหลักการเพราะว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญใช้เวลาพอสมควรถ้าต้องการเห็นฉบับใหม่โดยเร็วทางกรรมาธิการก็ควรจะปรึกษาหารือกันโดยไม่ล่าช้าเพราะขั้นตอนกระบวนการยังมีอีกหลายอย่างส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาเรื่องระบอบสีน้ำเงินก็เห็นว่าเป็นการให้ความเห็นที่บางครั้งอาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติของประชาธิปไตยส่วนเรื่องสีก็ว่ากันมานานแล้วแต่ถ้าก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ไปได้เพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้วจะเสียอะไรก็ไม่เป็นอุปสรรคถ้าไม่ยึดติดนี่คุณโสพลสารัมให้ข้อมูลและก็ความคิดเห็นมาอย่างน่าสนใจนะบอกว่าจะเสียอะไรถ้าก้าวข้ามก็ไม่เป็นอุปสรรคไม่ยึดติดส่วนเรื่องของผอ.สำนักสืบสวนปปช.เมาแล้วขับชนกับไรเดอร์บนถนนต่างระดับบางรักน้อยที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตวันนี้ผอ.เข้าไปกราบขอขมาครอบครัวผู้เสียชีวิตที่บ้านที่วัดทุ่งครุนะคะแต่ว่ายังลงจากรถมาไม่เท่าไหร่ละโดนเพื่อนไรเดอร์สาวหมัดต่อยปากแตกเลยนะคะวันนี้ที่สน.ทุ่งครุนายธนัทบุญมากอายุ26ปีไรเดอร์ที่ก่อเหตุสาวหมัดใส่ผอ.ก็เดินทางไปพร้อมกับทนายความอาสาเข้าพบตำรวจนะคะให้ข้อมูลแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจบอกว่ารู้จักผู้ตายมา 1-2 ปีแล้วทำงานเป็นไรเดอร์ด้วยกันผู้ตายเนี่ยเคยช่วยเหลือเรื่องของการซ่อมรถจักรยานยนต์ออกค่าซ่อมให้แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เตรียมการมาต่อยคู่กรณีและไม่ทราบว่าคู่กรณีจะมาอยากขอโทษและยอมรับผิดที่ไปต่อยคู่กรณีซึ่งทนายความเปิดเผยว่าเบื้องต้นตำรวจยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าทางนายธนัทรู้สึกผิดแล้วบอกว่าอยากจะขอโทษคู่กรณีก็อาจจะมีการนัดคู่กรณีกันต่อไปเพื่อขอโทษกันเอาละค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้ววันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569เวลา 18:10 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569โอกาสนี้เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปริญญาแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน304รูปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2569หัวข้อซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานโดยรางวัลที่1ได้แก่นายกฤตชัยชุมแสงรางวัลที่2นาวาตรีหญิงสุธิยาภูลเอียดและรางวัลที่3นายจักริดมณีวันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชพิธีทรงตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรโดยพระมหากษัตริย์เป็นโบราณราชประเพณีที่มีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งในช่วงแรกจัดขึ้นณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้จัดอยู่ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงตั้งประเรียนพระราชทานพัดยศแด่พระภิกษุสามเณรเฉพาะที่สอบได้ประเรียนธรรม3ประโยค6ประโยคและ9ประโยคณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตยสภาจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กซึ่งหนังสือที่ได้รับการตัดสินใจให้ได้รับพระราชทานรางวัลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระราชทานในวันวิสาขบูชาเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2569ความว่าพระท่านนายซอรันมิลานอวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บ
ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากกว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ณเมืองโลซานสมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์

0: ันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 14:04 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิตซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังสำนักงานใหญ่สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI เมืองโลซานโดยมีนางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติและผู้บริหารระดับสูงของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติซึ่งในการเสด็จเยือนครั้งนี้เพื่อส่งสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้านกีฬาขี่ม้าและนำมาพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยรวมทั้งเพื่อสะท้อนถึงพระปณิธานอันต่อเนื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาขี่ม้าและสวัสดิภาพม้าโดยทรงมีพระประสงค์ที่จะทรงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมกิจกรรมที่สนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของม้าตลอดจนพัฒนาการด้านเวชศาสตร์ม้าและการดูแลรักษาทางสัตวแพทย์รวมถึงการบริหารจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลม้าภายในหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับบุคลากรเบื้องหลังกีฬาขี่ม้าอย่างยิ่งโดยทรงเน้นย้ำว่าความสำเร็จของนักกีฬาและการพัฒนาวงการขี่ม้านั้นเกิดจากการผนึกกำลังและความผูกพันระหว่างผู้ขี่ม้าผู้ฝึกสอนสัตวแพทย์ตลอดจนผู้ดูแลม้าและช่างทำเกือกม้าสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1921เป็นองค์กรกำกับดูแลกีฬาระหว่างประเทศของกีฬาขี่ม้าทำหน้าที่กำหนดกติกาการแข่งขันดูแลสวัสดิภาพของม้าจัดอันดับนักกีฬาและควบคุมการแข่งขันขี่ม้าในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติเช่นโอลิมปิกและพาราลิมปิกทั้งการแข่งขันศิลปะบังคับม้าการกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางการขี่ม้าอีเวนติ้งการขับรถม้าการขี่ม้าทางไกลการขี่ม้าเรืองแสงและการขี่ม้าพาราอีควีสเทรียนนอกจากนี้ยังดูแลปกป้องสวัสดิภาพของม้าจากการทำร้ายร่างกายหรือการให้สารต้องห้ามโอกาสนี้นางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติถวายรางวัลประกาศกิตติคุณเพื่อเชิดชูพระเกียรติในความเป็นผู้นำอันโดดเด่นที่ส่งนำทีมคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขัน FEI Asian Championship 2019และ FEI Asian Championship 2025รวมทั้งเพื่อแสดงความชื่นชมที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันสำคัญยิ่งต่อการพัฒนากีฬาขี่ม้าและการส่งเสริมสวัสดิภาพม้าในประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยกีฬาขี่ม้ามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรขี่ม้าต่างๆปัจจุบันทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าที่ผ่านมาทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยในรายการต่างๆนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าในร่มฟรุกเฮนรี่เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าในประเทศไทยและโรงพยาบาลม้าที่มีมาตรฐานสูงสุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้เพื่อพัฒนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์และวงการขี่ม้าไทยให้มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบในทุกด้านทั้งด้านการฝึกม้าและผู้ขี่ม้าการดูแลรักษาม้าและการฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของทหารม้าที่ขี่ม้าในพระราชพิธีต่างๆรวมทั้งจัดตั้งโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์เพื่อปฏิบัติบำรุงเลี้ยงม้ากีฬาและม้าปฏิบัติงานที่ชราภาพของกองทัพบกที่ปลดประจำการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามแนวทางปฏิบัติสากลอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์เวลา 9:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐายจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำ ำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนษา91ปีตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกลองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากรรณสูตรอดีตองคมนตรีวันนี้เวลา 9:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากรรณสูตรอดีตองคมนตรีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามซึ่งถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2569สิริอายุ76ปีนายจรัญธาดากรรณสูตรเกิดเมื่อวันที่22สิงหาคม2492เป็นบุตรของนายปรีดากรรณสูตรและหม่อมราชวงศ์เติมแสงไขรพีพัฒน์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทสาขา Natural Resources มหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและปริญญาเอกสาขาซูโลจีมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาต่อมาเข้ารับราชการที่กรมประมงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและได้รับตำแหน่งอธิบดีกรมประมงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบายพัฒนาภาคการเกษตรและประมงของไทยให้เจริญก้าวหน้าทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีเมื่อวันที่12ธันวาคม2559นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานคณะบริหารเงินกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและที่ปรึกษาสำนักงานกปร.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 10:15 นาทีที่วัดเทพเพียรันอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระมงคลกิจโกศลซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชวัชรกิจโกศลมงคลธรรมสุนทรมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราสถิตณวัดเทพเฮรันจังหวัดชัยนาทมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปสำหรับพระราชวัชรกิจโกศลดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพเฮรันจังหวัดชัยนาทที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3และประธานมูลนิธิเทพเฮรันมหามงคลรัฐโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ให้การสนับสนุนสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนจำนวนมากเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดและอาคารของส่วนราชการต่างๆและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระครูปลัดปิฎกวัดนิวัฒน์ วัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวิชวชิระธรรมวัดดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรีโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาชุมชนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.วัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหนองกระโดนจังหวัดนครปฐมสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวัดประชานิมิตวัดพุทธมงคลเทพนิมิตและวัดรักไทยวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดธัญวารีวัดชีธารามและวัดคลองชะโดจังหวัดสุพรรณบุรีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครและวัดสแกรายจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 สมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติบริษัทเทียรไทยจำกัดมหาชนและนางสาวทิพรัตน์เติมเพชรพร้อมด้วยคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตานีนรสโมสรจังหวัดปัตตานีวัดควรการหลงจังหวัดสตูลและวัดต่างๆในจังหวัดสงขลาประกอบด้วยวัดนาทวีวัดราชบำรุงวัดปลักหนูเหนือวัดปลักหนูใต้วัดจะทิ้งพระวัดชะแมวัดสุวรรณารามและวัดศรีชัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวรักตพงไพศาลครอบครัวงามลาบและคณะผู้ปฏิบัติธรรมชมรมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น55ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2514และโรงเรียนนานาชาติ KIS ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาซึ่งมาจากวัดพิชยญาติการามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยวัดพระสิงห์วัดสันหนองบัวและวัดปงสนุกเวลา 19:00 นมูลนิธิไลออนในประเทศไทยบริษัทสวรรค์แอสเซทจำกัดบริษัทลัคกี้เฟรมจำกัดโรงเรียนพัชรวิทย์คิดกับไบต์ครอบครัวณนครครอบครัวโกมรกุลณนครและครอบครัวจาตุรงคกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพิธีทำจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลท่าวังตาลจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลตลาดแร้งจังหวัดชัยภูมิและคณะบ้านร่มไทรจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกานักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินพระผู้มอบแสงมอบแสงแห่งพระเมตตาที่ส่องนำความหวังและความสุขให้แก่ปวงชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินยังคงจารึกอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนิจนิรันดร์ติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ราชกรณียกิจนานาประการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนถึงอุดมการณ์แห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับปวงสกลนิกรชาวไทยในทุกภูมิภาคทั่วผืนแผ่นดินไทยที่สำคัญพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มมาสู่ปวงสกลนิกรชาวไทยจนถึงปัจจุบัน

0: จริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: ทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพนะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปากภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่าน
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนา

0: ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระชนชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเกษมสำราญชื่นบานในพระราชฤทัยในช่วงเวลาที่อยู่ท่ามกลางปวงประสบกรณิกรชาวไทยเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนั้นวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยจึงหวนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณความสุขและรอยยิ้มของพระองค์ซึ่งจะยังคงประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยและแผ่นดินไทยตลอดไปสวัสดีค่ะ
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนสวัสดีค่ะ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละ

0: อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เซฟติด
1: ผู้ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันกวนอะไรหน่อยสิ
2: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
1: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
2: ใช่สิถามทำไมล่ะ
1: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
2: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้โหสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
1: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
3: มันไม่มีอะไรละผู้ใหญ่ที่อาเจ๊แกถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงบ
1: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
3: เอาก็เห็นบ่งๆว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลูกเองได้ปลูกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอ่ะผู้ใหญ่นะอาเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์อ่ะ
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
1: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
3: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมึงด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบักมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันขันแข็งนี่วางกล่องผักบ้างมึงมานะแม่มึงยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงเนี่ยมันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปลี่ยนเป็นคงละคงเลย
2: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
1: อะแต่ฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
3: ใช่สิอาจารย์กุหลาบฮังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งไปปีระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
1: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่คิดอย่างนั้นจริง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลือกอย่างสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งเพียงกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: ดีไซน์ออกหมายเรียกน้องชายเสตือคอสโมรับทราบข้อหาปลอมปนน้ำมัน8มิถุนายนนี้พร้อมเช็คบิล6โรงกันใหญ่ปมใบกำกับขนส่งน้ำมันไม่ครบถ้วนตามกฎหมายคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานครับ
5: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้าสอบสวนคดีปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องล่าสุดคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีมติออกหมายเรียกนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีน้องชายของเฮียตือคอสโมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่8มิถุนายน2569ในความผิดปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงและจำหน่ายน้ำมันผิดกฎหมายหลังสืบสวนพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททีเลียนปิดโตเทรดดิ้งจังหวัดอ่างทองแม้จะไม่ปรากฏชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแต่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชน์และผู้อยู่เบื้องหลังการจัดการธุรกิจคดีดังกล่าวเป็นผลจากการเร่งรัดตรวจสอบตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อป้องกันการกักตุนน้ำมันและการแสวงหากำไรในช่วงวิกฤตพลังงานโดยก่อนหน้านี้เดียไซได้แจ้งข้อกล่าวหากับบริษัททีเลียนปิดโตเทรดดิ้งจำกัดและกรรมการบริษัทไปแล้วในข้อหาร่วมกันปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมเร่งขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมธุรกิจพลังงานกรมเจ้าท่ากรมสรรพสามิตและสำนักงานตำรวจแห่งชาติขณะเดียวกันดีเอสไอยังเตรียมออกหมายเรียก6โรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ของประเทศเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายนนี้กรณีใบกำกับขนส่งน้ำมันทางเรือจำนวน166ฉบับมีการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2543โดยรัฐบาลได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มอีก2ชุดเพื่อเร่งตรวจสอบทั้งประเด็นการขาดแคลนน้ำมันและบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดคาดว่าจะสรุปรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาได้ภายใน1เดือนพงษ์ลพีประพฤติดีรายงาน
4: ผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีติดตามภารกิจปราบปรามยาเสพติดเสริมความมั่นคงแนวชายแดนพร้อมเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่และการฝึกจิตอาสาคุณวิริยะเจริญตาแรงครับ
6: พลเอกพนาเทวปทุกผู้บัญชาการทหารบกเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการของกองกำลังชายแดนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปและตรวจจุดจับกลุ่มยาเสพติดในจังหวัดเลยและหนองคายพร้อมสั่งการให้หน่วยในพื้นที่ของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีทำลงความเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงและเฝ้าตรวจการลักลอบส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงยุทธปัจจัยรอจนประสานความร่วมมือกับสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวนอกจากนี้ได้เข้าตรวจสอบหน่วยฝึกทหารใหม่ในจังหวัดนครพนมเพื่อกำกับดูแลด้านสิทธิและสวัสดิการอย่างทั่วถึงและในวันนี้ได้เดินทางไปยังศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค2ค่ายกิตติวราจังหวัดสกลนครเพื่อติดตามการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904รุ่นที่6ประจำปี2569มุ่งสร้างเครือข่ายผู้นำจิตอาสาในการช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพวิริยะจันทรารายงาน
7: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
13: Beautiful Music
12: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
9: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้นว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ทำบุญกรวดน้ำ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้โดยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่สวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิตก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
6: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและสามารถที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนอื่นต่อไปได้ทุกท่านก็ได้รับคำตอบแล้วนะคะว่าทุกคนล้วนปรารถนาที่อยากจะเป็นคนดีและอยากจะทำความดีกันทั้งสิ้นแต่ว่าขาดต้นแบบและคนที่แนะนำได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือกัลยาณมิตรนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะต้องหันมาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์ให้แก่ตัวเองและแก่เพื่อนชาวโลกคนอื่นต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
3: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
4: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
2: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
5: อประณัฐเสด็จสูบควันเข้าปากประณัฐเสด็จผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากประณัฐเสด็จทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

อนหักข้าวโพดวันนั้นกลับเองตัวข้ามันเซ็งถูกพ่อไล่มาถ้าเห็นเองแล้วมันน่าบูชา

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่าบัณฑิตนั้นคือใครบ้างตัวเราจะดูได้อย่างไรและเมื่อทราบแล้วจะเป็นสิ่งสำคัญทำให้เราหมั่นแสวงหาและทำให้มีให้เป็นในตัวเราได้ไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ฟังคะบัณฑิตหมายถึงคนที่มีจิตใจผ่องใสอยู่เป็นปกติดังนี้แล้วจึงทำให้มีความเห็นถูกยึดถือค่านิยมที่ถูกต้องสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยปัญญาค่ะก็โดยดูได้จากเป็นผู้รู้ดีคือรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเป็นผู้รู้ถูกคือรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นผู้รู้ชอบคือรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาปบัณฑิตนั้นอาจเป็นใครก็ได้เช่นอาจจะเป็นผู้อ่านหนังสือไม่ออกอาจเป็นเพียงชาวไร่ชาวนาหรือว่าอาจเป็นผู้มีการศึกษาสูงและอาจเป็นญาติของเราเองแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสิ่งสำคัญคือจะต้องเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสและรู้จักดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาคือเป็นคนดีนั่นเองคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าผู้ที่จบปริญญานั้นคือบัณฑิตความจริงแล้วนะคะเป็นเพียงบัณฑิตในทางโลกเท่านั้นยังไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริงเพราะว่าผู้ที่มีปริญญาแต่ถ้าความประพฤติไม่ดีก็อาจไปทำสิ่งผิดๆเข้าได้แต่บัณฑิตที่แท้จริงนะคะย่อมเป็นผู้ตั้งใจละชั่วประพฤติชอบประกอบแต่ความดีความถูกต้องเป็นการป้องกันตนให้พ้นจากบทลงโทษต่างๆและแม้กระทั่งจากนรกได้ทีเดียวล่ะค่ะบัณฑิตไม่ใช่ผู้มีเพียงปริญญาแต่คือผู้ที่อุดมไปด้วยศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

โครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจ่อจมูกเหม็นจะตาย
1: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไป

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: จ๋าว่าไงเจ้าน้อง
1: เมื่อคืนนี้พี่ไปนอนที่ไหนมาไม่กลับบ้านกับช่องคะ
0: โถติ๋ม
1: ติ๋มไหนติ๋มไหนบอกมานะ
0: โอ้ยโอ้ยต้อยต้อยจ๋าเมื่อคืนพี่ไปนอนอ่างมาจ้ะ
1: อ่างไหนอ่างไหนอ่างที่ไหนบอกมานะ
0: ไม่ไม่ไปนอนอ่างทองใกล้อยุธยาน่ะ

0: แท็กซี่ว่าจังไดครับ
1: ไปเพชรบุรีตัดใหม่เอาเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: นี่มันจักตุ่ม
1: ตอนนี้ 5:30 นแล้ว
0: ไปบ่ได้ดอกครับติดเคอร์ฟิว
1: ผมให้50บาทไปได้มั้ย
0: ไปบ่ได้เว้าบ่ฮู้เรื่อง
2: ดิฉันให้500บาทไปได้มั้ยจ๊ะ
0: ขอคอยลองเบิ่งดูก่อนตำรวจปรับคอย200บาทจำคุก1มื้อเหลืออีก300บาทเอ้าฟิวก็ฟิว

0: นี่เฮีย
1: ครับ
0: มาเดินเพ่นพ่านอะไรแถวเนี่ยมันเข้าเวลาเคอร์ฟิวแล้วนะ
1: ฟิวเฟอร์อะไรครับฟิวบ้างอ้วนไม่ขาดนี่ครับ
0: นี่ผมเจ้าหน้าที่ตำรวจไปไปโรงพักเดี๋ยวนี
1: ้อ๋อผู้หมูครับนี่จับผมไปโรงพักเหรอครับผมลืมไปครับอ๋อหมาตาไปครับไปก็ไปครับผมลืมเคอร์ฟิวครับอ๋อ

0: มานี่สิไปไหนมาเมื่อคืนทำไมไม่กลับบ้านรับผิดมานะ
1: อืมสดิ้งสีฟังพี่ก่อนสิเมื่อคืนพี่ไปนอนกับหมอ
0: หมออะไรหมอทำฟันเหรอ
1: ไม่จ้ะ
0: นั่นหมอผ่าตัด
1: ไม่ใช่อีกละจ้า
0: เอ๊ะแล้วหมออะไรของพี่นะอ๋อรู้แล้วหมอนวดหมอนวดนี่
1: เอ้านวดก็นวด

0: อีนางอีนางเมื่อคืนคอยหาเงินบ่ได้จักบาท
1: อ้าวแล้วไปอยู่ที่ไหนมาแล้วพี่กริ้ง
0: พูดแล้วหาเงินบ่ได้รถย่างแตกอีกซ้ําแถมตำรวจจับไปลงพักซวยขนาด
2: แท็กซี่แท็กซี่มานี่สิ
3: เอ้าไม่จังเลยนี
2: ่เมื่อคืนฉันลืมคนตามในรถคุณน่ะ อยู่หรือเปล่าน
1: ี่แน่นี่แน่บักกริ้งบักกันร้อนบักกันร้อน
0: ซวยซวยแท้ๆ

0: ไม่รู้ไม่รู้
1: ใครใครมาเรียกน่ะ
0: ไม่รู้นี่ไอ้เหี้ยมาคึ้งมามาหลักติดเคอร์ฟิวจ้ะ
1: เฮีย
0: จ้าโอ้ยตำรวจ
2: นี่ใบเสร็จครับเงินค่าปรับด้วยฮะ
0: ไม่รู้เอาเงินมาให้โปลิก200เฮียถูกจับมาคึ้งนี่ติดเคอร์ฟิว
1: แม่อาเฮียโอ้ยลือนี่ชอบกลิ่นอยู่รวยเลย
0: ว่าไม่กลิ่นว่าก็ไปไม่หลอกอ่ะสิ

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
1: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยน

0: ุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
1: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
0: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขโยงได้ทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาใช้ได้ทุกระดับ
1: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
0: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมืองประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
1: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
0: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำมาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองเนี่ยนะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองกันเพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวไม่สำเร็จและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่หนึ่งคือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันอันนี้หน้าที่ดีโอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็นภาคที่สำคัญเหลือเกินในการที่จะแก้ปมเรื่องคอร์รัปชันว่าให้สำเร็จหรือไม่

0: ร็จเนี่ยผมก็ขอแนะนำเหมือนกับที่แนะนำข้าราชการฝ่ายประจำคือลองไปอ่านทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและฝ่ายการเมืองลองถกแถลงกันดูเพราะฉะนั้นการที่จะให้สังคมนี้มันดีขึ้นเนี่ยพวกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับพ่อแม่เอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่โดยให้1ขั้นที่1รู้จักแยกผิดชอบชั่วดีขั้นที่2รู้จักที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าชอบว่าดีแล้วและอันที่3พร้อมหรือยังที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นคราวนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ทุกอย่างจะลงที่เด็กหมดนะผู้ใหญ่ก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วที่บอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกนี่เป็นเรื่องจริงผมว่าทั้ง3ฝ่ายนะฮะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะฮะคือฝ่ายข้าราชการฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายผู้ที่ประกอบธุรกิจคือถ้าทั้ง3ฝ่ายนะรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีนะรู้จักปฏิบัติในสิ่งที่เห็นว่าตัวเองว่าถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนะผมว่าคอร์รัปชันไทยมันหมดไปในพริบตาเดียว
1: และนี่คือจุดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆอย่างรู้จักความพอดีพอประมาณบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมจะชี้นำทางให้เราทำในสิ่งดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเสียหายให้สังคมก่อนจากกันท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยฝากข้อคิดไว้ให้พวกเราค่ะ
0: ผมคิดว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงที่ว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มาทำความเข้าใจและตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเรามีของดีที่สุดละคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกเราละเพราะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกหมู่เหล่านะครับช่วยกันศึกษาให้ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
1: ขอขอบคุณท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยค่ะวันนี้เชิญชวนคนไทยทุกอาชีพทุกภาคส่วนมาร่วมกันน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งผลเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่แท้และสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมโลกค่ะ
2: ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลังที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรพอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่มั่นภูริทัตเถระแห่งวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปทำความผูกพันเพราะเป็นสิ่งของที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริงแม้จะทำความผูกพันและมั่นใจในสิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปมิได้ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่เพียงผู้เดียวโดยความไม่สมหวังตลอดไปอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งไม่ควรยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกันอดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นที่จะสำเร็จเป็นประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ร้องไห้ร้องไห้ฉันได้แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนมองทุกทุกวันทุกหยดรดที่นอนนั้นท่วมเติม

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกรัฐนาเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ขอให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเรามีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่พวกก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวกระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเขาว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนางๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดได้หลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอาผู้ใหญ่อวดสวยเต็มที
1: ่ท่านก็ด้วยเหมือนกันอุ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะอุ๊ยนักไหนเพิ่งก็มาอุ๊ยกันนั่นคนนั้นก็มา
2: น้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ๊คุณหลับไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิตสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในคณะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่ยเนี่ยอานงลือรู้ไหมนายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาลายนะก็พงคอไปสักทีเนาะแต่เพิ่งมังบังคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยไว้เดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วแม่แปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ๆรู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ยังไม่แน่ใจข่าวจริงหรือข่าวลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหลาซี่เหงี่ยแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตาสืบเองละนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้พุทธกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: ไอ้ยาผู้ใหญ่ลืมหมกเลี้ยว
3: เหรอรู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้พุทธนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไป2รอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่เออแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเถอะยัง
0: แม่แม่อากุลหลับก็
1: ข้างหน้านะถ้าทายผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะก็ชวนไอ้แมนไปด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แมนยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะว่าก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
2: นั่นนั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแปะ
3: ยับเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมุลี
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์กรวดน้ำแทนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่

0: ขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยแล้วก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์กายละเอียดของสัตว์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสัตว์บางประเภทจึงเข้าใจภาษาคนอย่างเช่นช้างสุนัขลิงนกและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดสัตว์เหล่านี้นะคะสามารถจะนำมาฝึกเพื่อใช้งานหรือแสดงความสามารถต่างๆให้คนดูได้ถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุไม่ได้คำตอบหรอกนะคะต้องศึกษาพุทธศาสตร์จึงจะพบคำตอบได้ก็จากการทำสมาธิด้วยวิธีทำใจหยุดใจนิ่งกระทั่งถึงทำภายในสามารถจะใช้ตาใจเข้าไปตรวจดูกายละเอียดของสัตว์ก็จะพบว่าสัตว์ทุกชนิดมีกายละเอียดเป็นคนเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละค่ะสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่เดิมก็เป็นคนขณะที่ได้เกิดเป็นคนมักจะรักษาศีล5ซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบเพื่อรักษาความเป็นคนไว้ไม่ครบเมื่อตายแล้วก็ไปตกนรกเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ครั้นได้โอกาสกลับมาเกิดใหม่กายละเอียดของเขาเข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้ก็ไปเข้าอยู่ในท้องสัตว์ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่หรือว่าสัตว์อื่นๆบางคนทำบาปไม่หนักถึงขั้นต้องไปตกนรกแต่ว่ากายละเอียดก็เข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้นะคะความหยาบของกายละเอียดอาจจะพอดีกับกายสัตว์ก็เลยไปเข้าอยู่ในครรภ์หรือว่าในมดลูกของสัตว์เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆไปแต่มีความจำเก่าๆสมัยเป็นมนุษย์ติดมาด้วยก็เลยเข้าใจภาษามนุษย์สามารถทำตามคำสั่งมนุษย์ได้บางอย่างเท่าที่สภาพร่างกายอำนวยคนก็เลยเรียกสัตว์พวกนี้ว่าสัตว์แสนรู้ค่ะคนเราก็เหมือนกันบางครั้งเกิดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซ้ำกันหลายภพหลายชาติก็ได้นิสัยบางอย่างของสัตว์ชนิดนั้นติดมาแม้จะเกิดเป็นคนได้สร้างบารมีชั้นสูงติดต่อกันมาเป็นแสนกับก็ยังติดนิสัยนั้นอยู่ยกตัวอย่างเช่นพระอรหันต์ท่านหนึ่งเมื่อเดินทางต้องไปพักแรมในป่าบางครั้งท่านจะขึ้นไปจำวัดก็ต้องขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้ใหญ่สาเหตุก็เพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นลิงมาหลายร้อยชาติเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการได้เกิดเป็นคนนั้นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดเราสามารถใช้ร่างกายของมนุษย์ทำความดีได้ทุกรูปแบบดีกว่าการเกิดเป็นสัตว์แสนรู้อย่างเทียบกันไม่ติดทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาต้นทุนของการเกิดเป็นคนด้วยการรักษาศีล5ให้ครบเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไม่น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงรังพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์

0: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาสจึงทำไปถวายพระปรากฏว่าอาหารพิเศษของเธอนั้นพระท่านไม่ฉันเลยสักองค์เป็นเพราะว่าในพระวินัยนะคะมีบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะฉันอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาเนื้อเหล่านี้จะต้องปรุงสุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้พระทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกสุกดิบดิบพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปีเสียโอกาสในการสร้างบุญบารมีไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวละค่ะเราทำบุญโดยนำอาหารไปถวายพระนะคะก็หวังว่าเมื่อพระฉันแล้วจะได้มีกำลังวังชาไปค้นคว้าศึกษาพระธรรมให้แตกฉานลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมระหว่างนั้นก็แบ่งเวลามาสอนธรรมะให้ญาติโยมด้วยและปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหากอาหารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุกพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันปลาดิบไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกนาง

0: สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: ทาดนหลายรับสายแน่ยายทาดนหลายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

0: อ้าวผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนั่งอ่ะเหงื่อเต็มตัวจะนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงว่าหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็ทำนั่งแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันหน่อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่โอ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดนี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ่ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้น่ะฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: เลี้ยงมาหลายอ้วกไปกินด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
3: ชลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ
2: ่
3: ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยาแปะ
0: ว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่ว่าจะไปชงนมยังเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังคมให้ดูดนมดีกว่า
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพ บกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เนี่ยอากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขๆจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงอ้วงงง
1: นะก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได้
0: เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่
0: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนั้นมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 798

โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีการเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคนผู้ชนะดี

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราชวาทโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะทุกคนที่ถือว่าเป็นชาวพุทธจะต้องสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาตามภูมิปัญญาความสามารถและโอกาสของตนที่มีอยู่เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่กระจ่างถูกต้องในหลักธรรมและเมื่อศึกษาเข้าใจแล้วเห็นประโยชน์แล้วก็น้อมนำมาปฏิบัติทั้งในกิจวัตรและในกิจการงานของตนเพื่อให้ได้รับผลคือความสุขความสงบร่มเย็นและความเจริญงอกงามในชีวิตเพิ่มพูนขึ้นเป็นลำดับตามขีดความสามารถและความประพฤติของแต่ละคนพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเชิญไปอ่านในวันเปิดประชุมใหญ่ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกครั้งที่15ณกรุงกาฏมันตุประเทศเนปาลเมื่อวันพฤหัสบดีที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2529
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาถึงช่วงที่2ของรายการช่วงปณิธานความดีเมื่อวานนี้ทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรานะครับในหัวข้อธรรมะปฏิบัติซึ่งก็เป็นความรู้สึกของคุณดำรงพุทธานผู้ก่อตั้งนิตยสารคู่สร้างคู่สมได้เขียนถึงในหลวงในหัวข้อทรงเข้าถึงและทรงรับรู้แล้วก็ปิดท้ายนะครับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาแล้วก็กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แล้วก็สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเชิญชวนน้องๆนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมส่งผลงานประกวดเรียงความในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ชิงรางวัลและก็เกียรติบัตรวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวไมค์คิงในโรงของเรานะครับในหัวข้อธรรมะปฏิบัติกันต่อวันนี้ก็เป็นความรู้สึกของคุณดนัยจันเจ้าฉายประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DC Consultant and Marketing Communication จำกัดได้เขียนถึงในหลวงนะครับในหัวข้อทรงรักษาอุโบสถศีลมีใจความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างแห่งพุทธมามกะที่งดงามทั้งด้านการศึกษาและการปฏิบัติธรรม อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทรงพระชนมายุอย่างน้อยเมื่อได้ทรงพบปะพระเถรานุเถระผู้ทรงคุณด้านปริยัติและปฏิบัติหรือวิปัสสนากรรมฐานจะมีพระราชปุจฉาและทรงสดับข้อธรรมนั้นเสมอตลอดระยะเวลากว่า60ปีจวบจนถึงปัจจุบันเป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่งก็คือพระองค์ทรงปฏิบัติทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างสม่ำเสมอคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนมักจะพูดว่าไม่ค่อยมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อพระแนะให้นั่งสมาธิสวดมนต์ก็มักจะบอกว่าไม่มีเวลาติดภารกิจการงานแต่ทุกคนได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระกรณียกิจน้อยใหญ่มากมายมีโครงการในพระราชดำริที่ต้องติดตามผลงานพระองค์ก็ทรงแบ่งงานแบ่งโครงการแล้วก็แบ่งเวลาบางส่วนปฏิบัติในทางศาสนาโดยทรงแบ่งเวลาปฏิบัติธรรมหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินกลับจากทรงเยี่ยมเยียนและดูงานที่กำหนดไว้เสร็จสิ้นในวันหนึ่งแล้วก่อนที่จะทรงงานทุกครั้งพระองค์จะเสด็จเข้าห้องสวดมนต์ไหว้พระแล้วทำสมาธิจิตใจให้สงบระยะหนึ่งแล้วจึงทรงงานเคยมีพระราชดำรัสว่าการที่ทรงทำเช่นนั้นรู้สึกว่างานได้ผลดีเมื่อมีสมาธิในการทำงานงานที่ทำก็ทำได้อย่างมีระเบียบเรียบร้อยได้คุณภาพดีจิตใจก็ปลอดโปร่งแจ่มใสทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนี้ตลอดมาด้วยพระสติสัมปชัญญะที่มั่นคงไม่หวั่นไหวหากเป็นคนธรรมดาทำได้ไม่นานก็ต้องเลิกแน่ด้วยขาดความภาคเพียรพยายามนอกจากนี้พระราชจริยวัตรที่พิเศษอีกประการหนึ่งซึ่งคนทั่วไปทำได้ยากก็คือในวันอุโบสถนั้นพระองค์จะทรงรักษาอุโบสถศีลอย่างเคร่งครัดตลอดมาเมื่อพระองค์ได้ทรงจุดแสงแห่งธรรมประดุจประทีปที่ส่องสว่างกลางใจคนไทยมาตลอดระยะเวลากว่า60กว่าปีไม่มีวันใดที่จะทรงว่างเว้นจึงเป็นหน้าที่ของข้าแผ่นดินทุกคนที่ควรช่วยกันรักษาประทีปแห่งธรรมนี้ให้ส่องสว่างกลางใจคนไทยสืบไปต่อไปจะเป็นความรู้สึกของคุณอัญชลีจงคดีกิจนักร้องนะครับซึ่งได้เขียนถึงในหลวงนะครับในหัวข้อเพื่อประโยชน์ของชนทุกชั้นได้เขียนเอาไว้ว่าภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ข้าพเจ้าจำความได้จนบัดนี้ข้าพเจ้าแทบจะไม่เคยเห็นความแตกแยกความขัดแย้งหรือการทะเลาะวิวาทของคนต่างศาสนาในดินแดนนี้ถ้าจะมีก็คงมีเพียงความเข้าใจผิดในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้ลามไปถึงการล้างผลาญหรือการเกลียดชังกันข้าพเจ้าถือว่าเป็นพระบารมีของพระองค์ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของคนที่เข้ามาพึ่งพิงในพระบรมโพธิสมภารไม่ว่าเขาจะเป็นคนเชื้อชาติศาสนาอะไรทุกคนจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสันติและมีอิสระเสรีภาพในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของแต่ละศาสนาของตนได้โดยไม่มีการข่มเหงชิงชังต่อคนที่นับถือต่างไปจากเราเพื่อประโยชน์ของชนทุกชั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างในการกระทำพระราชกิจทุกอย่างด้วยทุ่มเทพระราชฤทัยและก็ด้วยความรักเพื่อประโยชน์ของคนทุกชั้นแม้จะทรงเหน็ดเหนื่อยทั้งพระวรกายและพระราชฤทัยแม้พระองค์จะทรงอยู่สูงแต่ก็ทรงทำเพื่อประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่องค์พระเยซูตรัสไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์บอกว่าผู้ที่ทอมใจยอมรับใช้ผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงฐานะ
3: คือผู้ที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างในการรับใช้ด้วยความรักพระองค์ตรัสว่าพระองค์มาไม่ใช่เพื่อการรับการปฏิบัติแต่มาเพื่อปรนิบัติเขาและประทานชีวิตให้เป็นค่าไถ่ให้คนเป็นอันมากและข้าพเจ้าเชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยไม่ใช่แค่ยอมเหนื่อยเพื่อคนไทยและคนทุกชาติศาสนาในแผ่นดินของพระองค์เท่านั้นแต่ข้าพเจ้ามั่นใจเลยว่าพระองค์ทรงสามารถที่จะยอมสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อประชาชนทุกคนด้วยถ้าสิ่งนั้นทำให้พวกเรากลับมารักกันได้เหมือนเดิมเหมือนดังที่พระองค์ได้ตั้งพระราชบัญญัติไว้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามและพ่อหลวงของพวกเราก็ได้ทรงกระทำดังที่ได้ทรงสัญญาไว้กับพวกเราตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้สำหรับเรื่องราวไมคิงในหลวงของเราในหัวข้อธรรมปฏิบัติก็มีเนื้อหาจบแต่เพียงเท่านี้ต่อไปในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเรื่องราวเนื้อหาในหัวข้อใหม่ซึ่งจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็คุณผู้ฟังก็มาคอยติดตามกันสำหรับในช่วงท้ายของช่วงปฏิทานความดีวันนี้ก็มีเรื่องราวประชาสัมพันธ์นะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับก็เป็นวันวิสาขบูชาซึ่งทางสำนักพระราชวังก็แจ้งนะครับในเรื่องของการเข้าชมพระบรมราชวังและก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ30ถึง31พฤษภาคมก็เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ก็สำหรับในวันนี้ก็จะปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นงดเข้าชมพระโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันแล้วก็การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับก็เข้าได้นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นเท่านั้นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางลอดนะครับก็จะปิดในเวลา 11:00 นการแต่งกายก็อยากจะเน้นย้ำนะครับว่าถ้าจะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจะต้องแต่งชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีนะครับต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งนะครับแล้วก็ตามที่กองทัพบกนะครับได้จัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะครับในวันที่3มิถุนายน2569นะครับโดยกองทัพบกได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วในโอกาสนี้นะครับขณะนี้นะครับพระภิกษุจำนวน49รูปนะครับก็ไปศึกษาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารและน้ำปานะนะครับแด่พระสงฆ์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีก็สามารถที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพได้นะครับถ้าจะเป็นเจ้าภาพวันละ 3,000 บาทก็คือทั้งพระตาหารเช้าพระตาหารเพลแล้วก็น้ำปานะหรือว่าจะร่วมทำบุญนะครับตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธาสามารถทำผ่านบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีนะครับก็คือกองทุนสนับสนุนบรรพชาอุปสมบทเลขที่บัญชีนะครับ020484048614ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ020484064หรือจะสอบถามข้อมูลนะครับได้เพิ่มเติมได้ที่กองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบกที่ร้อยเอกปรีชาเอียงสวัสดิ์อนุศาสนาจารย์หมายเลขโทรศัพท์นะครับ087-826-0399อันนี้ก็เรื่องร่วมเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะแล้วก็ภัตตาหารนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เน้นย้ำนะครับสำหรับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเชิญชวนน้องๆนักเรียนนักศึกษาส่งผลงานประกวดเรียงความนะครับในเรื่องของการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สำหรับประถมศึกษาตอนปลายก็คือป.4ถึงป.6เขียนในหัวข้อพ่อหลวงทรงรักห่วงปวงประชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม.1ถึงม.3นะครับเขียนในหัวข้อราชันผู้ปกป้องแผ่นดินไทยแล้วก็ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.4ถึงม.6รวมถึงปวช.ด้วยเขียนในหัวข้อร่มฉัตรพระทรงชัยสร้างกองทัพไทยก้าวสันโลกก็ชิงทุนการศึกษา 184,000 บาทคณะกรรมการตัดสินนะครับประกอบด้วยอาจารย์พะเยาพัฒนพงศ์ด็อกเตอร์อภิชาติดำดีแล้วก็อาจารย์สมชายหนองฮีก็ส่งผลงานได้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3สิงหาคมนะครับตามแบบฟอร์มที่ทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้กำหนดน้องๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้สแกน QR code แล้วก็ส่งผลงานเข้ามาก็จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับในวันที่14กันยายน2569และนี่ก็คือเรื่องราวMy Kingในหลวงของเรานะครับในหัวข้อธรรมปฏิบัติซึ่งเป็นความรู้สึกของคุณดนัยจันฉายจันเจ้าฉายแล้วก็ของคุณอัญชลีจงคดีกิจแล้วก็ปิดท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ฟังก็มาติดตามเรื่องราวMy Kingในหลวงของเรากันต่อในหัวข้อใหม่สำหรับในช่วงนี้ก็ไปติดตามช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะเรื่องในโอกาสวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมศกนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขบูชาและเป็นวันสำคัญสากลของโลกรายการในช่วงนี้จึงขอนำเสนอเรื่องราวอันเป็นมงคลของแผ่นดินเรื่องพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาค่ะท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชรัชกาลที่5แห่งพระบรมราชสักรีวงศ์ทรงพระราชนิพนธ์ที่มาของการวิสาขบูชาในหนังสือพระราชพิธี12เดือนทรงอ้างพระอรรถกถาจารย์เจ้ากำหนดไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้ประสูติและตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและเสด็จปรินิพพานในวันพระจันทร์เสวยฤกษ์วิสาขะวันกำหนดฤกษ์จึงเป็นวันนักขัตฤกษ์ซึ่งชนทั้งปวงผู้นับถือพระพุทธศาสนาได้กระทำบูชาพระรัตนตรัยเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าทรงพระราชวินิจฉัยว่าตั้งแต่พระพุทธศาสนาได้มาประดิษฐานในแผ่นดินสยามแล้วคนทั้งปวงได้ทำการบูชานั้นมาแต่เดิมหรือไม่ได้ทำก็ไม่ปรากฏในที่แห่งใดมีเพียงความอ้างถึงในวรรณคดีเรื่องตำรับนางนพมาศหรือตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ทรงตั้งข้อสังเกตว่าในกรุงเก่าไม่มีหลักฐานปรากฏในที่ใดว่ามีการวิสาขบูชาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพิธีวิสาขบูชาเช่นที่เคยมีมาแต่โบราณทรงพระราชดำริว่าเป็นการพระราชกุศลที่จะได้อานิสงส์มากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการรักษาอุโบสถศีลถวายบิณฑบาตปล่อยสัตว์มีพระธรรมเทศนาในพระอารามในตอนค่ำให้บูชาพระรัตนตรัยด้วยเครื่องบูชาประทีปโคมตั้งโคมแขวนและร้อยดอกไม้มาแขวนเป็นพุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยทำโคมตราประจำตำแหน่งมาตั้งหรือแขวนตามศาลารายและพระระเบียงส่วนของหลวงใช้ตราหลวงแขวนที่ประตูพระอุโบสถทุกแห่งในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการแขวนโคมวิสาขบูชาเป็นพุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้ยังคงมีสืบมาค่ะและยังมีพระราชประเพณีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดไว้ตามพระราชดำริที่เริ่มมีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7คือการพระราชทานพัดยศตามชั้นปริญญาแก่ภิกษุสามเณรที่สอบพระปริยัติธรรมได้6ประโยค9ประโยคเรียกว่าการตั้งปริญญาในวันขึ้น14ค่ำเดือน6ก่อนพิธีวิสาขบูชา1วันค่ะทรงประเคนผ้าไตรพัดยศตามชั้นปริญญาแด่พระภิกษุสามเณรตามลำดับประโยคแล้วพระราชทานเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กซึ่งราชบัณฑิตยสถานจัดประกวดตามพระราชดำริมาแต่ในสมัยรัชกาลที่7เช่นกันการพระราชพิธีในวันขึ้น15ค่ำเดือน6เวลาค่ำในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงสวดบูชาพระรัตนตรัยแล้วเสด็จพระราชดำเนินประทักษิณรอบพระอุโบสถ3รอบแล้วเสด็จขึ้นสู่พระอุโบสถทรงโปรยดอกไม้ ที่ธรรมศิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือพระราชาคณะถวายศีลและพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอดิเรกเสด็จพระราชดำเนินกลับการพระราชกุศลวิสาขบูชานี้บางปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณปูชนียสถานสำคัญเช่นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชพระธาตุหาริพูนชัยจังหวัดลำพูนพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมเป็นต้นค่ะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังค่ะ
0: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิทยากรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปเสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
12: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
13: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
14: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
15: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
13: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
16: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ่องจำจำไว้แนบดวงใจที่เคยเฝ้าอาทิตานไว้วอนหน้าศาลศาลเจ้าแม่ใจใหญ่ปีนี้ขอให้ข้าวพี่ดี
1: ปีนี้ขอให้ข้าวพี่ดี
0: สมใจพี่แล้วนะยอด

0: อบรางวัลของขวัญจากใจจะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส่
1: จะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส่
0: แหวนเพชรวงใหญ่ใส่ไว้อวดผู้คน

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใส่พานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเขี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อ

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ถอดรองเท้าใส่บาตรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่มักมีร่างกายแข็งแรงมีชีวิตชีวาเพราะว่าได้เริ่มวันใหม่ด้วยการสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นลมหายใจผิวกายได้สัมผัสกับไออุ่นของแสงอรุณจากดวงอาทิตย์ที่ให้พลังความสว่างแด่ทุกชีวิตการตื่นเช้ายังทำให้เราได้มีเวลาเติมบุญให้ชีวิตของตัวเองด้วยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นอายุของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาพระภิกษุออกบิณฑบาตท่านถอดรองเท้าเดินด้วยกิริยาอาการที่สงบสำรวมทอดสายตามองต่ำสู่แผ่นดินเพราะว่าท่านเคารพในทานของผู้ให้เพราะฉะนั้นผู้ที่ใส่บาตรก็ต้องถอดรองเท้าเพื่อแสดงความเคารพในพระภิกษุผู้มีศีลถึง227ข้อใครที่ถอดรองเท้าแล้วยังยืนอยู่บนรองเท้าทำอย่างนั้นไม่ถูกนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นว่าเรายืนสูงกว่าท่านขาดความเคารพในพระภิกษุผู้ทรงศีลคุณผู้ฟังคะทุกครั้งที่เราเดินทางเข้าไปนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปหรือพระเจดีย์ตามวัดวาอารามการถอดรองเท้าวางให้เป็นระเบียบนอกจากจะเป็นการแสดงความนอบน้อมเคารพในพระรัตนตรัยแล้วยังเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยให้แก่ตัวเราเองและคนในสังคมด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: บบวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะบสปสช.ไฟเขียวเพิ่มอัตราจ่ายปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยใช้สิทธิ์ใบบัตรทองมากขึ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กลังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
1: ัฐบาลเผยบอร์ดสปสช.ไฟเขียวเพิ่มอัตราจ่ายปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจบัตรทองใช้งบประมาณประหยัดจากการปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าสปสช.ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเรื่องปรับปรุงอัตราจ่ายชดเชยบริการปลูกถ่ายตับและเปลี่ยนหัวใจในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทโดยใช้งบประมาณที่ประหยัดที่ได้จากการปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิมาบริหารจัดการทั้งนี้การปรับลดอัตราชดเชยค่ายากดภูมิไม่ได้กระทบต่อคุณภาพการรักษาแต่เป็นการปรับให้สอดคล้องกับราคายาที่ลดโดยหลังผ่าตัดเดือนที่13ถึง14ปรับจาก 20,000 บาทต่อเดือนเป็น 18,000 บาทต่อเดือนหลังจาก24เดือนขึ้นไปปรับจาก 15,000 บาทต่อเดือนเป็น 13,000 บาทต่อเดือนซึ่งส่วนนี้ทำให้สามารถนำงบที่ประหยัดได้มาบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนอื่นๆได้อย่างเหมาะสมสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการซึ่งสาระสำคัญของมติครั้งนี้คือมีการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนผ่าตัดสำหรับผู้รับบริการจาก 30,000 บาทต่อรายเป็น 40,000 บาทต่อรายและสำหรับผู้ที่บริจาคที่มีชีวิตจาก 40,000 บาทต่อรายเป็น 45,000 บาทต่อรายขณะเดียวกันมีการปรับค่าผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจจากเมาจ่าย 600,000 บาทต่อรายปรับเปลี่ยนเป็นค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็กเป็น 660,000 บาทต่อรายสำหรับการปลูกถ่ายตับในผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับระยะกลางและระยะสุดท้ายจะได้ปรับจากเดิมที่เหมาจ่ายรวมค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาคและค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้บริจาค 600,000 บาทต่อรายเพิ่มเป็นแยกจ่ายให้ชัด